0: ยังคงท่วมบ้านอยู่นะคะมีท่านหนึ่งค่ะบอกมาว่ารังสิตปทุมธานีน้ำท่วมสูงนะคะขอส่งกำลังใจให้แล้วก็ขอให้สถานการณ์นี้คลี่คลายโดยเร็วนะคะสวัสดีคุณสุภชัยคุณวิสิทธิ์ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครับขอบคุณมากมากเลยครับพาไปที่อินโดนีเซียครับที่เจเจเรื่องของพลังงานความมั่นคงทางพลังงานแห่งชาติของเขาเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทางการของอินโดนีเซียนะครับได้เปิดเผยออกมาว่ามีเป้าหมายที่จะสร้างการผลิตพลังงานนิวเคลียร์7กิกะวัตต์ให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่กว้างขึ้นเพื่อรับการความมั่นคงทางด้านพลังงานในระยะยาวแล้วก็เป็นการช่วยการขับเคลื่อนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเพราะว่าไม่จะเป็นอุตสาหกรรมไม่ว่าจะทำโรงงานทำอะไรต่างๆนานาหรือว่าทำ data center ทำอะไรมันต้องมีไฟฟ้ามันจะต้องมีไฟฟ้าใช้นะครับเพราะฉะนั้นทางการของอินโดนีเซียเขาก็เล็งเป้าแล้วที่จะทำงานทำโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับ Indonesia International Sustainability Forum ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่จาการ์ตาก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องนี้โดยทูตพิเศษทางด้าน Climate and Energy ของประธานาธิบดีฮัชชิมนะครับซึ่งท่านก็ได้บอกว่าเป็นการเป็นบุตรหมายในเรื่องของด้านนิวเคลียร์เนี่ยได้ถูกบรรจุในแผนแม่บทพลังงานของชาติของอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยนะครับอินโดนีเซียกำลังเริ่มพัฒนานิวเคลียร์ให้มีความมีประสิทธิภาพในการผลิตนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าสามารถที่จะผลิตแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะทำนิวเคลียร์ยังไม่ได้ผลิตทำนิวเคลียร์แต่ว่าเราได้ผลิตโดยพลังงานแสงอาทิตย์แล้วนะครับถึงจำนวน100กิกะวัตต์นะครับเพื่อประกันความยั่งยืนทางด้านพลังงานครับก็เป็นอะไรที่เรียกว่าจะต้องติดตามกันต่อไปอินโดนีเซียบอกว่าใช้ข้อมูลใช้เทคโนโลยีนะครับจากประเทศต่างที่มาร่วมกันนะครับโดยเป็นเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและรัสเซียเพื่อที่จะมาสร้างโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ครับผม
0: ค่ะเอาล่ะไปที่เรื่องประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกประเทศหนึ่งนะคะนั่นก็คือการเมืองในประเทศสปป.ลาวค่ะซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันกับคุณกฤษรัตน์ก้อนเทียนผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาวนะคะเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีการปรับเปลี่ยนผู้นำระดับสูงนะคะโดยสภาแห่งชาติลาวนะคะมีมติแต่งตั้งให้นายเสริมไซกรมประสิทธิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนี่ค่ะมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสปป.ลาวอย่างเป็นทางการส่วนนายสอนไซศรีพันดอนอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติคนใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากที่ท่านเดิมซึ่งก็คือท่านไซสมพรพรมวิหารนะคะถึงแก่อสัญกรรมนะคะคุณเฉลิมไซเนี่ยค่ะถือได้ว่าเป็นนักการทูตที่มีประสบการณ์สูงนะคะด้านการต่างประเทศนะคะเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนถาวรลาวประจำสหประชาชาติแล้วก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยจึงเป็นที่จับตามองนะคะว่าจะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการทูตแล้วก็ฟื้นฟูเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของลาวในเวทีระหว่างประเทศค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะสภาแห่งชาติของสปป.ลาวเนี่ยได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้นำระดับสูงของประเทศครั้งสำคัญในการเปิดประชุมสมัชชาเปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10นะคะเมื่อวันจันทร์ที่5ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะโดยที่ประชุมเนี่ยก็ลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้นายเสริมไซกรมสิทธิ์นะคะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศเดี๋ยวเราจะได้ฟังรายละเอียดกันนะคะจากคุณกิจชลัดก้อนเทียนค่ะว่าการเมืองลาวยุคใหม่เนี่ยมีอะไรที่น่าจับตามองและมีอะไรที่ยังคงเหมือนเดิมบ้างนะคะติดตามก็ได้ในช่วง 7:10 นาทีในช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะ
1: ครับผมก่อนที่จะไปพักนะครับผมเตือนคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับถ้าจะไปสิงคโปร์จริงๆแล้วผมว่ามันทุกประเทศอะเรื่องของการที่จะเอาอาวุธนะครับพวกอย่างมีดผาอะไรต่างๆนานาเนี่ยมีดเมิดอะไรที่มันเป็นของมีคมติดตัวขึ้นบนเครื่องบินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับล่าสุดครับเขามีลูกเรือของลูกเรือนี่คือเรือประมงนะครับเขาเดินทางมาจากอินโดนีเซียไปที่สิงคโปร์เสร็จแล้วก็มีผมรู้สึกว่าตัวเองแบบอาการไม่ค่อยดีทางนายจ้างเขาก็เลยส่งกลับ อินโดนีเซียนะครับโดยขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานชางงีของสิงคโปร
0: ์
1: ปรากฏว่าคุณคนนี้นะครับคือไฟฟูดินอัลฟิโตเนี่ยครับอายุ32ปีเขายังไงก็ไม่รู้ครับคุณผู้ฟังเอามีดที่แบบทรงอินโดนีเซียเนี่ยที่มันเหมือนแบบเป็นกริดที่เราเห็นนี่นะครับซ่อนไว้ในรองเท้าแล้วก็พยายามที่จะเดินขึ้นเครื่องบินครับก็เลยถูกจับกลุ่มทหารของสิงคโปร์ก็เลยสั่งลงโทษนะครับว่ามันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอ่ะที่คุณจะเอาของมีคมขึ้นไปแบบนี้ไปบนเครื่องบินเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดเรื่องของอะไรต่างๆนานาบนเครื่องบินได้นะครับเลยถูกศาลตัดสินจำคุก10เดือนแล้วก็จะถูกเคี่ยนด้วยนะครับอันนี้เป็นโทษที่แบบที่อื่นเขาไม่มีนะสิงคโปร์มีสิงคโปร์อินโดนีเซียรู้สึกมาเลย์ก็ยังจะมีอยู่นะครับเรื่องของการเคี่ยนและการเคี่ยนเนี้ยมันจะเป็นฝากรอยแผลไปตลอดชีวิตทีนี้ไม่ใช่เบานะครับเรื่องนี้มาจากเศรษฐศาสตร์สิงคโปร์ครับ
0: ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาวุธยาเสพติดโดยเฉพาะกัญชานะคะไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินเข้าประเทศอื่นๆได้นะคะตอนนี้ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะคุณกฤษรัตน์พร้อมแล้วนะคะที่จะมาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องการเมืองยุคใหม่พักกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาพบกันค่ะ
2: สนับสนุนโดย Car for Cashสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ผ่าน meeting.imf.org
4: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่คันกำหนด
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงนะเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นต่อ 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้เราจะไปฟังการวิเคราะห์การเมืองลาวยุคใหม่จับตาอะไรเปลี่ยนอะไรยังเหมือนเดิมกับคุณกฤษรัตน์ก้อนเทียนผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาวค่ะ
8: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
9: สบายดีตอนเช้าครับพ
0: ี่
9: ต
0: ้
9: นส
0: ุ
9: ชาติสว่างกูลคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ค่ะไม่ทราบว่าเช้าวันนี้อากาศที่สปป.ลาวเป็นยังไงคะมีอัปเดตสภาพอากาศไหมคะ
9: ก็ฝนก็หมดไประยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อากาศก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักใกล้ๆ20ต้นๆ นะ20 21เมื่อเช้าก็ค่อนข้างเย็นนะครับช่วงเช้าครับประมาณสัก10องศาปลายๆครับในตัวเมืองนะครับ
0: เย็นยิ่งกว่าเชียงใหม่ยิ่งกว่าลำปาง
9: เย็นครับช่วงนี้ครับที่ไทยก็เย็นอยู่ใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: เย็นเลย
0: เช้าวันนี้อุดรธานี22องศาเซลเซียสนะคะมีคุณผู้ฟังอัปเดตมาแล้วก็ที่เชียงใหม่24องศาเซลเซียสค่ะแต่ที่กรุงเทพมหานครวันนี้ก็ไม่ได้ร้อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกค่ะอากาศก็เย็นไวกันหน่อย
9: จริงๆพี่น้องชาวสปอลาวก็ลุ้นช่วงที่ผ่านมาช่วงฝนตกพอสมควรนะครับแล้วก็ส่งแรงใจมาพอสมควรครับก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองทางฝั่งไทยอยู่พอสมควรครับตอนนี้ก็ฝนน่าจะดีขึ้นแล้วนะครับที่ไทยครับ
0: ค่ะดีขึ้นค่ะแล้วก็ว่ากันว่าเมื่อวานในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นฝนสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวอย่างเป็นทางการค่ะ
9: โอ้โหเยี่ยมเลยครับก็อากาศก็น่าจะใกล้เคียงกับสปอลาวตอนนี้ก็ประมาณสัก21องศา22องศาครับที่นครหลวงเวียงจันทน์ครับพี่ต้น
0: ครับ
1: นู่นไม่มีฝนตกใช่ไหมครับไม่มีน้ำท่วมใช่ไหมครับ
9: น้ำท่วมมีบ้างในบางแขวงนะครับพี่ต้นครับช่วงภาคใต้ที่ผ่านมาก็ยังมีน้ำขังน้ำท่วมอยู่แต่ก็ไม่ได้ขังนานครับพี่ต้นครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนหมดไประยะหนึ่งแล้วครับผม
1: อ๋ออากาศเริ่มเย็นแล้วก็เหมาะกับการไปเที่ยวสปป.ลาว
9: เหมาะมากครับยินดีต้อนรับครับผม
1: เรื่องการเมืองเป็นยังไงครับรู้สึกว่าฤดูเปลี่ยนการเมืองก็เปลี่ยนในสปป.ลาวเนี่ยครับเขาเปลี่ยนตัวผู้นำแล้วก็ปรับโครงสร้างอำนาจภายในพรรคประชาธิปประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยมันจะสะท้อนถึงทิศทางทางการเมืองของลาวในยุคต่อไปนี้อย่างไรครับ
9: ครับจริงๆก็ที่เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรับฟังนะครับว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเมื่อเดือนกุมภาก็เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของการเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีประธานประเทศแล้วก็ประธานสภาไปแล้วนะครับจริงๆวาระก็5ปีนะครับซึ่งจะต่างจากบ้านเรา4ปีที่สปลาวในวาระ5ปีก็แปลว่าเขายังมีวาระอยู่จนกระทั่งปี2030นะครับอีกประมาณ4ปีเสร็จๆแต่ปรากฏว่าช่วงการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเนื่องจากว่าท่านประธานสภาแห่งชาตินะครับท่านสมพรชัยสมพรบรมวิหารท่านเสียชีวิตนะครับก็เลยต้องมีการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติท่านใหม่ก็เลยทางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครับก็ได้มีการเสนอให้มีการเปลี่ยนตัวนะครับก็คือความหมายก็คือว่าท่านจากท่านสอนใจศรีพันดรที่เป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันก็ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติแทนแล้วก็ท่านรองนายกที่เป็นรองนายกในสมัยช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับท่านเฉลิมชัยนะครับก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญก็คือผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสปลาวเองก็วางรากฐานในช่วงต้นปีที่ผ่านมาปลายปีที่ผ่านมามีการปฏิรูประบบราชการมีการเตรียมพร้อมในการที่จะเปลี่ยนระบบกฎหมายอะไรภายในเพื่อรองรับการขยายตัวการรองรับการลงทุนในต่างประเทศแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญของนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ที่เพิ่งรับการแต่งตั้งเนี่ยครับท่านเฉลิมชัยเนี่ยนะครับก็กรรมสิทธิ์เนี่ยท่านเชี่ยวชาญในเรื่องต่างประเทศเพราะเนี่ยที่ชัดเจนก็คือที่ท่านประกาศไว้นะครับพี่ต้นครับในช่วงที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วเนี่ยท่านก็คงจะเน้นย้ำสามสี่เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องการสืบต่อเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เดิมที่มีการเตรียมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด่วนเรื่องรถไฟเรื่องคอนเนคทิวิตี้อะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่จะเห็นการชัดเจนมากในสมัยของท่านอีก4ปีวาระ4ปีเสร็จเนี่ยนะครับคิดว่าเรื่องการค้าการลงทุนนะครับโดยเฉพาะการค้าลงทุนภายในจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เรื่องคอนเนคทิวิตี้นะครับอันนี้น่าจะมีความชัดเจนขึ้นเพราะว่าท่านก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างประเทศครับผม
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณกิจรัตน์พูดว่ามีอยู่ประมาณ4เรื่องหลักๆใช่ไหมคะก็คือการสืบต่ออินฟราสตรักเจอร์ไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางด่วนคอนเนคทิวิตี้การค้าการลงทุนแล้วเรื่องเศรษฐกิจภายในประเทศล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านมีธงอะไรหรือไม่คะ
9: ครับเรื่องเศรษฐกิจภายในของประเทศเนี่ยท่านพูดชัดเจนอยู่ 2-3 เรื่องนะครับที่ว่าน่าจะเป็นความใหม่ตรงนี้ก็คืออันที่1ก็คือท่านจะอันที่ก็ท่านจะมีการเน้นย้ำในการปรับปรุงธุรกิจภายในการลงทุนได้ง่ายขึ้นธุรกิจขนาดเล็กการพัฒนาเรื่องความทุกข์ยากท่านประกาศชัดเจนนะครับเรื่องแรกก็คือว่าท่านจะรับฟังผลสะท้อนแล้วก็มีการทำคล้ายๆ KPI ครับคุณเฉลิมครับก็แปลว่าภาษาลาวก็แปลว่าท่านใช้คำว่าก็จะมีการทดสอบแล้วก็มีการประเมินผลของการที่จะลงทุนในการที่จะ ในการที่จะสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ตัวใหม่แล้วลองดูซิว่าผลการประเมินทางเดินเศรษฐกิจเนี่ยประชาชนเนี่ยมีรายได้มีเงินเข้ากระเป๋ามากขึ้นไหมการค้าการขายภายในเป็นยังไงบ้างนะครับก็จากการประเมินครับคุณวัชรินทร์ครับก็ในช่วงปี2024ที่ผ่านมาเนี่ย GDP ของเราก็อยู่ประมาณสัก 4.1% นะครับก็ 4.1% เนี่ยก็มาจากการเรื่องท่องเที่ยวพลังงานนะครับแล้วก็ทรัพยากรเป็นหลักแล้วก็เมื่อปี2025ที่ผ่านมาก็ขยับดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีเรื่องขนส่งเติมเข้ามานะครับระบบการขนส่งโลจิสติกขึ้นมาแล้วก็ ADB คาดหมายว่านะครับGDP ของเราเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก 4.5% ในช่วงปี2026ปีนี้เดี๋ยวต้องลองดูครับว่าคณะรัฐบาลชุดใหม่ของท่านเฉลิมชัยกรรมสิทธิ์เนี่ยท่านจะสามารถที่จะทำให้ทะลุ 4.5 ได้ไหมท่านก็ตั้งความหวังไว้ว่าอยู่ที่วัน 5.1 นะครับผม
1: จะตั้งเป้าไว้ที่ 5.1 แล้วเรื่องของคนรุ่นใหม่นะครับในสปป.ลาวเนี่ยนะครับตอนนี้คนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเนี่ยเขามีบทบาทร่วมกันทางการเมืองอย่างไรครับแล้วมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับในสปป.ลาวครับ
9: ครับพี่ต้นครับจริงๆก็ถ้าจะพูดไปตรงนี้ก็เป็นเจเนอเรชันที่3นะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยก็คือว่าเจเนอเรชันที่3ก็แปลว่าก็เป็นอย่างท่านเองแม้จะตัวท่านเองเนี่ยก็มีการศึกษาจากต่างประเทศทั้งจากรัสเซียเองทั้งจากออสเตรเลียเองนะครับแล้วก็มีพื้นฐานทางด้านภาษาฝรั่งเศสด้วยเพราะเนี่ยคนรุ่นใหม่ที่เดียวกันครับในวงราชการชนชั้นนำที่อยู่ทางระบบราชการเองก็มีนักเรียนทุนที่สปป.ลาวได้รับทุนแล้วก็ส่งไปเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะผสมผสานกันครับระหว่างผู้นำในการเมืองแล้วก็ผู้นำในระบบราชการด้วยครับพี่ต้นก็โอกาสที่จะผัดเปลี่ยนในช่วงเจเนอเรชันที่3ไปถึงเจเนอเรชันที่4ก็ผมคิดว่าในช่วง4ปีข้างหน้านะครับน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นครับ
0: ค่ะเพราะปัจจุบันท่านอายุเพียงแค่57ปีเท่านั้นเองนะคะ
9: ครับผมใช่ครับอายุ57ปีแล้วก็จริงๆท่านก็ต้องเล่าให้ฟังว่าจริงๆจากประสบการณ์ของผมเองครับคุณวัชรินทร์ครับก็ในช่วง2013นะครับลาวเข้าจอยกับ WTO อันนั้นก็ท่านก็สร้างความเปลี่ยนแปลงระดับหนึ่งซึ่งช่วงนั้นเนี่ยท่านนายกปัจจุบันท่านเป็นทูตอยู่ที่ UN พอดีนะครับก็มีส่วนในการผลักดันให้สปป.ลาวเข้า WTO ได้สำเร็จนะครับนั่นก็อันนี้ก็จะเป็นอีกบททดสอบอีกอันนึงที่ท่านจะสามารถที่ทำ connectivity เข้ากับในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศได้ไหมนะครับเพราะตัวท่านเองเนี่ยครับท่านก็ช่วงปีที่ผ่านมาท่านก็เป็นประธานคล้ายๆบอร์ด BOI นะครับที่สำคัญที่วางรากฐานไว้ที่จะดึง FDI เข้ามามากขึ้นจากตัวเลขครับคุณวัชรินทร์ครับ FDI ของลาวเนี่ยถ้าจะมี GDP ค่อนข้างต่ำที่ผ่านมามีส่วนอยู่แค่ประมาณ 6% เศษเท่านั้นเองท่านก็มีความหวังว่า FDI จะต้องเพิ่มสัดส่วน FDI ให้มากขึ้นครับ
0: ค่ะการผลัดเปลี่ยน
1: ก็คือ foreign direct investment นะครับคุณผู้ฟังครับคือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะคร
0: ับค่ะทีนี้การผลัดเปลี่ยนการเมืองนะฮะเป็นคนรุ่นใหม่ในครั้งนี้เนี่ยค่ะคุณกฤษรัตน์มองว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากยุคที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดบ้างไหมคะแล้วมีอะไรบ้างที่ยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะ
9: คือระบบที่น่าจะอยู่เหมือนเดิมก็คือระบบพรรคการเมืองพรรคเดียวอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็เขายึดมั่นในอุดมการณ์พรรคนะครับซึ่งคล้ายๆกับถ้าเราเปรียบเทียบก็คล้ายๆกับจีนคล้ายๆกับเวียดนามอย่างเงี้ยนะครับระบบการเมืองค่อนข้างเสถียรอันนี้อยู่แน่นอนคือจะไม่มีความแตกแยกทางการเมืองนะครับเพราะว่าแต่ที่ผ่านมาเคยเรียนพี่ต้นเล่าให้พี่ต้นฟังว่าเสียงในสภาเองเนี่ยจาก175ที่นั่งเนี่ยก็รัฐบาลก็คุยงานเสียงส่วนใหญ่ที่มาจากพรรคประชาชนเนี่ยก็มาถึงมีถึง158นะครับก็มีคนข้างนอกอยู่แค่เป็นผู้ว่าอิสระเนี่ยอยู่ประมาณแค่6ที่นั่งนั่นเองไหมเนี่ยความเสถียรทางด้านการเมืองอันนี้ชัดเจนนะครับรวมทั้งระบบสังคมก็จะเป็นสังคมในเชิงวัฒนธรรมที่ค่อนข้างเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับแต่จุดที่จะเปลี่ยนแน่ๆคือถึงต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยกระแส AI กำลังมา Data Center กำลังมาครับคุณเชิญครับก็อันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่เราเชื่อว่าในรัฐบาลของท่านนายกปัจจุบันเนี่ยท่านก็มองเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการจะสร้างทรัพยากรมนุษย์อย่างเงี้ยนะครับก็จะท่านก็ชักชวนนักลงทุนหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับเข้ามาลงทุนในเรื่อง data center ซึ่งประเทศลาวก็มีความเหมาะสมนะครับในทั้งในเรื่องระบบไฟฟ้าทรัพยากรน้ำพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นการเปลี่ยนผ่านในแง่ของเทคโนโลยีที่ดีขึ้นแล้วก็หวังว่าท่านจะสร้างแล้วก็สปป.ลาวจะสร้างคนให้ทันกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาในประเทศครับผม
0: อย่
1: างคราวที่แล้วที่ Good Morning ASEAN เนี่ยพาคุณผู้ฟังไปแล้วก็คุณรักษิรัตน์ได้พาเราเข้าไปที่สปป.ลาวแล้วเดี๋ยวได้มีโอกาสพบกับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านก็เป็นคนรุ่นใหม่ทีนี้นอกจากกระทรวงพาณิชย์แล้วเนี่ยกระทรวงอื่นๆคนที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งระดับรัฐมนตรีหรือระดับสูงๆแบบเนี้ยเป็นคนรุ่นใหม่มีสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณรักษิรัตน์ครับ
9: ต้องยอมรับว่าในการเมืองชั้นสูงในระดับรัฐมนตรีเองกรมการเมืองเองเนี่ยก็ยังมีคนรุ่นใหม่น้อยนะครับก็ต่ำกว่า 10% นะครับกรมการเมืองนะครับแต่ว่าในระดับของตั้งแต่รองรัฐมนตรีในภาษาลาวหรือรัฐมนตรีช่วยนะครับก็ตอนนี้ก็มีคนรุ่นใหม่เข้าไปมากกว่าครึ่งแล้วนะครับตามกระทรวงต่างๆถ้าตั้งแต่รองรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยลงมาจนกระทั่งถึงปลัดกระทรวงระดับหัวหน้ากรมอธิบดีนะครับผมว่าสัดส่วนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เชื่อว่าหลังจากที่ท่านนายกมาเนี่ยแน่นอนผมเชื่อว่าคงจะมีการปรับครม.ซึ่งครม.เดี๋ยวต้องดูครับว่าสมหน้าครม.เนี่ยจะมีคนรุ่นใหม่เข้าไปประมาณสักสัดส่วนประมาณสักเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการปรับตัวระดับตั้งแต่ปลัดกระทรวงลงมาจนกระทั่งอธิบดีครับพี่ต้นครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณกิจรัตน์พูดถึงแนวนโยบายนะคะที่อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็พูดถึงเรื่องที่ว่าคาดว่านายกท่านใหม่เนี่ยนะคะซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านต่างประเทศเยอะเนี่ยกำลังจะเชิญชวนนักลงทุนเข้าไปในสปป.ลาวในมิติใหม่ๆสำหรับนักลงทุนไทยล่ะคะคุณกิจรัตน์คะเราควรปรับอย่างไรและธุรกิจใดของเราที่จะสามารถเข้าไปต่อยอดแล้วก็ไปร่วมกับนโยบายใหม่ๆของนายกใหม่ของสปป.ลาวได้อ่ะคะ
9: ครับจริงๆไทยเราก็เป็นเรียกว่าชำนาญทั้งเรื่องเทคโนโลยีพอสมควรเราเข้าไปทำโครงการพลังงานหลายโครงการนะครับก็พลังงานทางเลือกก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักลงทุนไทยมีความเชี่ยวชาญก็อันนี้ก็เป็นธุรกิจส่งเสริมด้วยนะครับพลังงานทางเลือกอันที่สองคือเรื่องเกี่ยวกับเกษตรแปรรูปนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์การแปรรูปการทำโคแบรนดิ้งพวกนี้ครับจะเป็นโอกาสอย่างสูงของไทยแล้วก็ไทยเราโดดเด่นในแง่เรื่องของการค้าขายชายแดนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราลุกคืบเข้าไปในแง่ของเข้าไปมีส่วนในการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตรนะครับนอกจากพลังงานที่เราเก่งอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เรื่องปศุสัตว์เรื่องการเลี้ยงการแปรรูปการสร้างแพคเกจจิ้งนะครับการสร้างแบรนดิ้งทำโคแบรนดิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นโอกาสรวมทั้งธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆอันนี้ก็ต้องปัจจุบันเองสปป.ลาวเองปัจจุบันก็มีแฟรนไชส์อยู่หลายที่นะครับ 7-Eleven ก็เปิดมาจำนวนก็10กว่าสาขาแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มในการขยายเพิ่มมากขึ้นนี่สิ่งที่สำคัญก็คือที่เราชำนาญอยู่แล้วครับเรื่องโลจิสติกเองก็ดีการขนส่งซัพพลายเชนต่างๆพวกนี้ครับก็จะเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเราประเทศติดกันครับผม
0: น่าสนใจมาก
1: น่าสนใจมากแล้วอย่างธุรกิจเรื่องของความงามพวกคลินิกความงามพวกที่พวกคอสเมติกนี่ทางสปป.ลาวมีแนวโน้มยังไงบ้างครับเรื่องนี้ครับ
9: ก็จริงๆก็จริงๆสปป.ลาวเองเนี่ยนะครับไม่ใช่คนสปป.ลาวอย่างเดียวคนที่อาศัยอยู่ในสปป.ลาวเองเนี่ยก็มีความเรื่องเวลเนสเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องอะไรนี้ก็เป็นธุรกิจอันหนึ่งที่ไทยมีความชำนาญผมคิดว่าแบรนด์อะไรต่างๆของไทยนี่ก็แข็งแล้วครับพี่ต้นนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งซึ่งไทยก็แทรกซึมเข้าไปพอสมควรแล้วแต่ว่าเรายอมรับอย่างกับสินค้าบริการสินค้าเนี่ยในเรื่องสินค้าเนี่ยของเราค่อนข้างแข็งนะครับแต่ในเรื่องการบริการเนี่ยของเราก็แข็งเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่าตลาดสำหรับเราเป็นตลาดขนาดเล็กเพราะเนี่ยในเรื่องบริการในเรื่องสินในเรื่องธุรกิจบริการอันนี้ก็ต้องดูนิดนึงนะครับว่าตรงไหนจะเป็นตลาดที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของท่านนี้ครับต้องดูเป็นพื้นที่ครับผมอย่างเช่นหลวงพระบางเองหรือว่านครหลวงเวียงจันทน์เองหรือแม้แต่ทางภาคใต้ปักเซเองอะไรเงี้ยครับผม
0: ค่ะคุณ
1: อยากจะรู้มากกว่านั้นก็ต้องมาศึกษากับเราเนาะคุณ CEO of ASEAN คุณกิจรัตน์มาบรรยายไปยังครับ
9: ยังครับก็จะไปช่วงเดือนหน้าครับจะไปบรรยายแล้วก็แต่วันนี้ผมก็จะเข้าไปร่วมด้วยนะครับวันนี้เรามีวิทยากรที่เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับจีนนั้นเราก็จะไปดูด้วยเพราะจีนก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ของทั้งสปป.ลาวและเวียดนามเองด้วยนะครับเพราะสปป.ลาวเองเราก็พยายามจะคอนเนคกับจีนให้มากขึ้นครับผม
0: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะคุณกิจรัตน์คะที่กรุณามาให้ข้อมูลกับเรานะคะแล้วก็ทำให้เราได้เห็นพลวัตใหม่ของสปป.ลาวนะเพราะว่าได้คนรุ่นใหม่มาเป็นนายกรัฐมนตรีมาบริหารประเทศนะคะ
9: ด้วยความยินดีครับผม
0: ค่ะ
1: ครับและนี่แหละครับก็เป็นอะไรที่เรียกว่าคุณผู้ฟังที่ไม่ได้มาร่วมจอยGO of ASEAN ในรุ่นนี้นะก็จะเสียโอกาสนี้ไปเลย เดี๋ยวจะได้พบกับคุณกฤษรัตน์ก้อนเพียรในการบรรยายครั้งต่อไปวันนี้เราทั้ง3คนนะครับก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับเพราะว่าหมดเวลาแล้วพบกับคุณวันนี้อาจจะได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ 6:00 น. ถึง 7:30 น. สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับสบายดีเจ้า
0: สบายดีค่ะ
1: สวัสดีเจ้า
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: นาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่7ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะยังคงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะซึ่งก็มีหลากหลายประเด็นเลยค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะและจังหวัดทางภาคกลางตอนนี้ก็มีประเด็นที่ปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราค่ะแต่ว่าขอไปเริ่มกันที่เมื่อวานนี้นะคะทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นวันที่7เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่าหลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วช่วยเหลือเฝ้าระวังแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่ที่สถานการณ์ยังหนักหน่วงโดยเฉพาะอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภออัมพวาอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้และเกิดสภาวะเน่าเหม็นขอให้ทางจังหวัดระดมกำลังช่วยอย่างเต็มที่โดยติดตามเป็นรายชุมชนว่าพื้นที่ใดยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือและเป็นกลุ่มเปราะบางในส่วนศูนย์พักพิงหากมีอะไรขาดเหลือขอให้แจ้งมายังปภ.ซึ่งวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามทำถูกต้องแล้วท่านต้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนในพื้นที่ของท่านส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นหนึ่งในพื้นที่รองรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนของจังหวัดปราจีนบุรีทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนและพื้นที่การเกษตรหลายแห่งล่าสุดพบว่าหลายหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูงบ้านเรือนประชาชนบางหลังถูกน้ำล้อมได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำสูง 2-3 เมตรส่งผลให้การเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือและยานพาหนะที่เหมาะสมกับสถานการณ์เข้าไปให้ความช่วยเหลือและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากมีคำสั่งให้อพยพค่ะส่วนทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ก็กล่าวว่าได้ประชุมร่วมกับ14จังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ที่ปภ.โดยหารือและวางมาตรการการดำเนินการต่างๆอย่างไรก็ตามตนเองไม่กล้าที่จะพูดว่าจะไม่มีสถานการณ์ซ้ำรอยกับปีที่แล้วหรือไม่เพราะเรื่องธรรมชาติคงตอบไม่ได้แต่ต้องพยายามอุดช่องโหว่โดยเฉพาะการพร่องน้ำต้องหารือกับกรมชลประทานและเจ้าของพื้นที่กักเก็บน้ำไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เทศบาลนครหาดใหญ่ทางนี้ได้อนุมัติงบประมาณ800ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมคลองภูมินาถดำรินะคะหรือว่าคลองร.1ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงเชื่อว่าน่าจะทันฤดูน้ำหลากค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐ8ริ้วปราจีนท่วมหนักหนูสั่งระดมช่วยเต็มที่เฝ้าระวังภาคใต้เป็นพิเศษเจ้าของบ่อปลาและกุ้งระทมเร่งเก็บขยะล้นลาดกระบังระทึกชาวบ้านอยู่ในศูนย์พักพิงอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอลหม่านน้ำหนุนสูงเจ้าหน้าที่สั่งปิดศูนย์เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเกือบ200คนไปอยู่ที่แห่งใหม่ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์พบคราบน้ำมันสีรุ้งกว่า1กิโลเมตรค่ะส่วนพาดหัวใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของน้ำท่วมเช่นกันค่ะขยาดพูดเอาอยู่ห้ามกาดตกงัดทุกแผนสกัดท่วมใต้เร่งกู้ปราจีน8ริ้ว นายกถกบก.ปพช.สั่งเฝ้าระวัง10วันอันตรายฝนถล่มภาคใต้4ถึง14ตุลาคมกำชับกรมอุตุและปพ.อย่ากาดตกอัปเดตสถานการณ์เตือนประชาชนตลอดห่วงปราจีนและฉะเชิงเทราน้ำไม่ระบายจนเน่าเหม็นจี้ผู้ว่าและนายอำเภอเร่งสำรวจผู้เดือดร้อนเยียวยารอบคอบไม่ซ้ำซ้อนพิพัฒน์ไม่กล้าพูดหาดใหญ่น้ำจะไม่ท่วมซ้ำรอยเหมือนปีก่อนบอกภัยธรรมชาติตอบไม่ได้งัดแผนเผชิญเหตุเตรียมพร้อมเร่งซ่อมคลองร.1เสร็จทันน้ำหลากมท.4ย้ำผู้ว่าใต้หากเข้าเกณฑ์ระเบียบประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติได้ทันทีครม.ประกาศสมุทรสาครพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มกรมชลปล่อยน้ำออกเขื่อนขุนด่านน้อยสุดช่วยกู้ปราจีนและแปดริ้วค่ะ
2: ด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรครับอธิบดีปภ.ระบุว่าสถานการณ์จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกยังอยู่ในระดับวิกฤตครับโดยน้ำจากนครนายกส่วนหนึ่งจะไหลผ่านปราจีนบุรีลงสู่บางปะกงจึงต้องบริหารเส้นทางน้ำให้เหมาะสมขณะนี้หลายหน่วยงานทั้งปภ.กรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงกองทัพเรือได้ระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องมือเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ส่วนการระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงนะครับฝ่ายทหารเตรียมกำลังเพิ่มผลักดันน้ำออกจากพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ในพื้นที่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกขณะเดียวกันนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลระบุว่าคณะรัฐมนตรีมีมติประกาศพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ครอบคลุมทุกพื้นที่หลังได้รับผลกระทบก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่สำหรับสภาพอากาศคาดว่าวันนี้ฝนจะเคลื่อนไปทางจากภาคกลางนะครับและก็ภาคตะวันตกลงสู่ภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะทางนครศรีธรรมราชสงขลาและจังหวัดฝั่งอันดามันจะมีฝนตกชุกมากขึ้นในขณะที่ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเช่นกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครยังคงต้องเฝ้าระวังฝนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันด้านสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองครับเขื่อนวชิราลงกรณ์มีน้ำประมาณ 98% เขื่อนศรีนครินทร์ประมาณ 90% และมีการพร่องน้ำเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่ขณะที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีระดับน้ำเต็มความจุอ่างและอยู่ระหว่างการระบายน้ำจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศจากทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับปราจีน8ริ้วจมบาดาล10วันอันตรายจับตาฝนถล่มภาคใต้พิพัฒน์ไม่กล้ารับปากหาดใหญ่จมอีกหรือไม่ครับ
1: ค่ะขอพักกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมีประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจให้ติดตามพักกันสักครู่ค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
5: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,403

0: 35รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อยคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุดบวกๆกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้โทร027407400
6: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวช่วงหนึ่งนะคะระหว่างที่เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นวันที่7เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่าได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเยียวยาว่ารายชื่อเริ่มเข้ามาแล้วและได้โอนเงินไปแล้วกว่า600รายและจะเริ่มทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆตามรายชื่อที่ได้รับมาจึงขอเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดกับนายอำเภอที่จะต้องสำรวจและส่งรายชื่อมายังปภ.ให้เร่งดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้มีการซ้ำซ้อนล่าช้าเพราะเงินงบประมาณส่วนนี้สำนักงบประมาณได้รับอนุมัติจากที่ประชุมครม.ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและปภ.จัดสรรส่งไปธนาคารแล้วจากนี้ทางปภ.ต้องประสานธนาคารออมสินที่เราเปิดบัญชีไว้อยู่ให้เจ้าหน้าที่เร่งโอนเงินไปยังประชาชนโดยตรงด้วยความรวดเร็วซึ่งการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆให้จบอยู่ปภ.ไม่ใช่ส่งให้ธนาคารออมสินตรวจอีกรอบทางด้านของอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะช่วง16กันยายนถึง4ตุลาคมขณะนี้เหลือน้ำท่วม30จังหวัดและกรุงเทพทางศูนย์ได้ประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี69อยู่ในกรอบ 2.2 ถึง 2.5% เพราะผลกระทบในภาพรวมยังอยู่ในวงจำกัดส่วนการประเมินความเสียหายใน31จังหวัดอยู่ที่ประมาณ 22,500 ล้านบาทคิดเป็น 0.11% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ภายใต้สมมติฐานว่าสถานการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องประมาณ14วันช่วง25กันยายนถึง8ตุลาคมแต่หากสถานการณ์คลี่คลายเร็วกว่ากรณีฐานความเสียหายก็จะลดลงเหลือประมาณ 17,000 ล้านบาทหรือ 0.09% ของ GDP ในทางกลับกันหากยืดเยื้อเกิน14วันความเสียหายก็อาจจะเพิ่มเป็น 29,500 ล้านบาทหรือ 0.15% ของ GDP ค่ะเดลินิวพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะทุบเศรษฐกิจเจ๊งท่วมนานเกิน14วันเสียหายใกล้ 30,000 ล้านเกษตรจม 1.66 ล้านไร่เศรษฐกิจไทยเสียหายเกือบ 30,000 ล้านหอการค้าไทยประเมินน้ำท่วมยาวเกิน14วันเกษตรกรเสียหาย 1.66 ล้านไร่ภาคบริการหนักสุดคนไม่ใช้จ่ายไม่เดินทางและท่องเที่ยวสุภจีสั่งชะลอส่งออกไข่ไก่ 2-3 สัปดาห์บรรเทาราคาแพงค่ะ
7: ครับนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งเร่งแก้ไขปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยเฉพาะผักใบและไข่ไก่หลังแหล่งผลิตหลายแห่งหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเชื่อมโยงผลผลิตจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้าสู่ตลาดกลางเช่นตลาดสีเมืองตลาดไทยก่อนจะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆส่วนพื้นที่ที่การเดินทางเข้าถึงยากนะครับจะมีการประสานรถขนาดใหญ่รวมถึงกระทรวงกลาโหมช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปให้ถึงประชาชนมากที่สุดขณะเดียวกันกรมการค้าภายในตั้งวอร์รูมประสานผู้ผลิตผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกและศูนย์กระจายสินค้าของห้างต่างๆเพื่อตรวจสอบสต็อกและเร่งเติมสินค้าในพื้นที่ที่ขาดแคลนพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายราคาและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสำหรับไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการส่งออกประมาณ 30-50% เพื่อเพิ่มปริมาณไข่สำหรับตลาดในประเทศในช่วงที่หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้านนายจิรวุฒิสุวรรณอาจ

0: นะครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในระบุว่าพื้นที่ปลูกผักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมและฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายทำให้ปริมาณผักในตลาดลดลงจึงเร่งนำผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับอย่างเช่นเพชรบูรณ์และบางพื้นที่ของนครราชสีมาเข้ามากระจายผ่านตลาดกลางตลาดสดร้านค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรดเพื่อให้ปริมาณสินค้าเพียงพอและราคากลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนไข่ไก่ฟาร์มในจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านตัวทำให้ปริมาณไข่ในระบบลดลงกรมการค้าภายในจึงเร่งเชื่อมโยงไข่ไก่จากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสู่การกระจายสินค้าพร้อมกับมาตรการยืดอายุแม่ไก่ไข่เพื่อเพิ่มปริมาณไข่เข้าสู่ระบบครับนอกจากนี้กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตไข่ไก่และก็ฟาร์มขนาดใหญ่ตรึงราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มเอาไว้ที่4บาทต่อฟองและขอความร่วมมือผู้ค้าปลีกกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่เริ่มขาดแคลนด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าประชาชนพบร้านค้าไม่ติดป้ายราคาขายสินค้าเกินราคาหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงน้ำท่วมสามารถแจ้งที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ทันทีครับสำหรับมาตรการลดค่าครองชีพหลังน้ำลดกรมการค้าภายในเตรียมจัดธงฟ้าราคาประหยัดในกรุงเทพระหว่าง 9-18 ตุลาคมนี้ส่วนที่ต่างจังหวัดครับจะมีการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัด12ครั้งต่อจังหวัดนะครับเริ่มวันที่16ตุลาคมในขณะที่กรมปศุสัตว์เร่งจัดการซากสุกรในพื้นที่ปราจีนบุรีหลังฟาร์มในอำเภอเมืองปราจีนบุรีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายประมาณ 2,000 ตัวโดยเจ้าหน้าที่เร่งขนย้ายและฝังกลบซากด้วยเครื่องจักรกลและนำเรือท้องแบนนะครับเบื้องต้นดำเนินการไปแล้ว50ตัวคาดว่าจะดำเนินการอีกประมาณ 1,400 ตัวเมื่อวานนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเพิ่มเติมคาดว่าจะจัดการซากได้ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันนี้ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าเร่งเติมสินค้าพื้นที่น้ำท่วมสุภจีสั่งด่วนส่งรถพุ่มพวงเข้าชุมชนรัฐมนตรีพาณิชย์เร่งแก้ไขปัญหาสินค้าขาดแคลนจากผลกระทบน้ำท่วมโดยเฉพาะไข่และผักสั่งระดมจากแหล่งผลิตน้ำไม่ท่วมเข้าตลาดขายส่งเพื่อกระจายสินค้าพร้อมประสานรถใหญ่กลาโหมขนของเข้าจุดลึกสั่งคุมเข้มราคาเจอฉวยโอกาสแจ้ง1569ทันทีครับ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะกรณีที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าสามีของนางสาวสุชาดาแทนทรัพย์อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ทางนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยได้กล่าวนะคะว่านางสาวสุชาดาได้ชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบในรายละเอียดขอให้นางสาวสุชาดาชี้แจงเองเจ้าตัวพร้อมให้ความร่วมมือกับกระบวนการตรวจสอบและไม่ว่าผลการสอบสวนจะออกมาอย่างไรพรรคภูมิใจไทยพร้อมชี้แจงและพร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงรายละเอียดผู้สื่อข่าวถามนะคะว่านางสาวสุชาดาเคยเป็นคณะทำงานของนายชัยชนกและมีการตรวจสอบประวัติหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าไม่เชื่อว่านางสาวสุชาดาจะมีส่วนเกี่ยวข้องจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าในช่วงสมัยแรกที่มีการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ไม่พบว่ามีชื่อนางสาวสุชาดาเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายชัยชนกตอบว่าไม่มีซึ่งเรื่องพรรคภูมิใจไทยจะตั้งกรรมการสอบหรือไม่ทราบว่านางสาวสุชาดากำลังจะเข้าไปชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอดูผลการตรวจสอบก่อนโดยเห็นว่าผลการตรวจสอบจากหน่วยงานกลางน่าจะมีน้ำหนักเพียงพอหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวประเด็นนี้ค่ะนกไม่เชื่อเกี่ยวข้องสแกมเมอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีป้องไอเดียหนูย้ำให้ยึดกฎหมายชัยชนกเชื่อไอเดียไม่มีเอี่ยวขบวนการสแกมเมอร์เจ้าตัวเตรียมแจงข้อเท็จจริงค่ะ
0: ครับด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวถึงกรณีมีการอภิปรายพาดพิงนายไทหยางซางสามีของนางสาวชุชาดาซางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยนะครับบอกว่าตอนนี้ก็มี2ประเด็นที่ถูกกล่าวถึงคือการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ซึ่งมีผู้ยื่นเรื่องให้ปปช.ตรวจสอบแล้วโดยเห็นว่าเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบก็เป็นเรื่องที่ควรดำเนินการเพราะถ้าหากเป็นเพ ียงการพูดลอยๆการตรวจสอบก็จะไม่เกิดขึ้นอีกหนึ่งประเด็น

0: คือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์พลตำรวจโทรุทธพลระบุนะครับว่าได้ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วแต่ขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดเข้าแจ้งความร้องทุกข์ถ้าหากมีหลักฐานขอให้เข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษหากพบการกระทำผิดที่อยู่ภายใต้กฎหมายไทยกระทรวงยุติธรรมและ DSI พร้อมเร่งดำเนินการส่วนกรณีที่เกี่ยวพันกับต่างประเทศพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่มีการกล่าวถึงพลตำรวจโทรุทธพลระบุว่าเป็นบริษัทการพนันออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศกูราเซาซึ่งอยู่นอกเขตอำนาจการดำเนินการของไทยแต่ถ้าหากมีส่วนใดที่เข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายไทยก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายพร้อมกับย้ำนะครับว่าประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือส่งพยานหลักฐานให้กับ DSI ตรวจสอบได้โดยกล่าวว่าได้เลยแจ้งเบาะแสหรือมีพยานหลักฐานอะไรที่เราสามารถดำเนินการได้ก็ยินดีทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็กล่าวว่าเชื่อมั่นการทำหน้าที่ของนายรังสิมันโรมในฐานะประธานกรรมธิการกฎหมายซึ่งมีกรอบอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวพร้อมกับระบุว่าทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ใช้กระบวนการทางกฎหมายของตัวเองและยังบอกด้วยนะครับว่าพรรคประชาชนไม่ปกป้องคนผิดแม้บุคคลนั้นจะเป็นคนของพรรคแต่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานและกระบวนการตรวจสอบโดยยอมรับว่าพรรคไม่ใช่หน่วยงานของรัฐและไม่มีอำนาจตรวจสอบเส้นทางการเงินของทุกอย่างได้ทั้งหมดส่วนกรณีที่มีการตั้งคำถามครับว่าเรื่องดังกล่าวอาจจะย้อนกลับมาถึงพรรคประชาชนจากกรณีที่นายสมชาติเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนที่มีประเด็นเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินนายณัฐพงศ์บอกว่าพรรคตรวจสอบคนของตัวเองเช่นเดียวกันและนายสมชาติก็ได้สมัครใจเข้าไปชี้แจงแล้วครับมีประเด็นเป็นพาดหัวใหญ่ของหน้าหนึ่งมติชนเช้านี้ครับมั่นใจส.ส.ไอเดียไม่เอี่ยวสแกมภูมิใจไทยท้ายื่นหลักฐานรัฐพลเปิดให้แจ้งเบาะแสสุชาดาต่อแจงที่มาเงินสามีณัฐพงศ์เชื่อโรมข้อมูลแน่นโสพลปัดสกัดยัตติซักฟอกครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมค่ะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ.2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชน

0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมว่าณวันที่5ตุลาคม2569เวลา 23:00 น.มีประชาชนกดเข้าร่วมโครงการแล้ว 25,481,215 รายคิดเป็น 83% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 30,709,378 รายขณะที่ร้านค้าเข้าร่วม 940,544 รายคิดเป็น 78.9% จากจำนวนร้านค้าทั้งหมด 1,191,936 รายรัฐบาลขอเน้นย้ำประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถขอรับอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐหรือ G Wallet ได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะ

0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
7: ์โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
8: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
9: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
8: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
10: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
11: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581264
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
13: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องของจังหวัดชุมพรเนี่ยเขาได้มีการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนเพราะเป็นครั้งที่หนึ่งแล้วครับ6ตุลาคม2569ที่ห้องประชุมขอทองล่างเฉินซ้ำสารกลางชุมพรกับนายเทียนไชชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายจีระซักแสงห้อยประหลัดจังหวัดชุมพรรวมกับรวมกันประชุมสมการเลขานุการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนครั้งที่หนึ่งของปี2570คือเป็นปีงบประมาณนะครับผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลจากกรมกิจการชายแดนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยโดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็มีเอกภาพก็มีการนำเสนอคำสั่งผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดน เรื่องการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบปรามการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศรวมถึงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของสำนักงานพระธรรมนูญทหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานแต่งตั้งคณะกรรมการสู้ราชการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านระดับจังหวัดตลอดจนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของจังหวัดชายแดน32จังหวัดและการดำเนินงานตามผ่านกำหนดควบคุมสินค้าต่างชายแดนทั้งในพื้นที่ติดประเทศเมียนมากัมพูชาและพื้นที่จันทบุรีตราดนอกจากนั้นครับก็จะพิจารณาประเด็นสำคัญทางนโยบายได้แก่การกวดขั้นการชายถาข้ามในพื้นที่จังหวัดตราดการควบคุมการส่งออกสร้างตั้งต้นและเคมีพันธุ์แนวทางการดำเนินงานเขตควบคุมบริเวณน้ำน้ำภายในทะเลอาณาเขตตามประกาศของกระทรวงกลาโหมและความเหมาะสมในการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจของแต่ละเล่าทับพร้อมกับพาเรื่องการนำแผนงานเข้าสู่ที่ประชุมกันกองงบประมาณของสำนักงานเสนองบประมาณทหารในซอสของความเป็นจริงและก็พิจารณาขยายเขตควบคุมสินค้าตามพระราชกำหนดควบคุมสินค้าชายแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เพื่อรองรับการทำงานของหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันด้วยเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ทุกกองเลยนะครับเพราะขณะนี้เนี่ยยาเสพติดเนี่ยทางฝ่ายพวกผู้ผลิตเนี่ยเขาไม่อันนะครับเราจะกลับผันพืชมาว่าหญิงผลิตหมาขึ้นหมาขึ้นเพื่อที่จะถ้ามันทะลักก็มาทำลายชาร์ตของเรานะผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องสกัดกันเนี่ยโดยเฉพาะสารตั้งต้นเนี่ยนะแล้วก็เคมีพันเนี่ยย้ายรุดเข้าไปแล้วก็จะต้องสกัดกันด้วยความเด็ดขาดกับอย่ายอมแย้มไม่ได้พวกมอบ้องมาย่างหญิงนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะไม่มีการถูกจริตสำหรับเรื่องของยาเสพติดเพราะนั้นคืออนาคตที่พังพินาศของชาร์ตเราเลยนะครับเวลานี้ก็พังไปแล้วลาซาแล้วครับไม่ต่ำกว่า 20-30% แล้วตอนนี้นะความรุนแรงมันถึงขั้นลูกค้าพ่อแม่นี่มันมีที่ไหนเลยครับที่จะไม่ฟังปัญหาเท่ากับสังคมเราไม่มีประเทศไหนเลยครับโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยที่จะไม่รุนแรงเมื่อกับประเทศเราแล้วนาทีนี้นี่นะผมมันติดตั้งโรงงานผลิตเนี่ยอยู่ตรงชายแดนเนี่ยไม่รู้กี่เมืองกี่จังหวัดเรานี่ทำไม่ได้เลยนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงทำไม่ได้นะแต่ว่าไอ้เราประเทศก็ว้ากันไปแต่ถ้าเข้ามาในประเทศเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องไปนั่งรอตัวไหมครับรู้อยู่แล้วว่ามันเดินกลางป้าดึกดึกดื่นดื่นใช่ไหมฮิวเปฮิวแขกันเข้ามาสมควรเนี่ยยิงหัวมันทีเดียวไอ้กระตุ้ยมดมากี่คนไม่ต้องไปรอข้อยุดตรวจอะไรนี่ครับไม่ต้องมาถามไหมครับยิงอย่างเดียวถึงอย่างเดียวเลยรับรองว่านี่ก็ขนาดเขาก็ทำเหมือนมันนี่มามาร์กเลยนะครับแต่มันก็อย่างรุดเข้ามาไอ้ที่รุดเข้ามาเนี่ยผมมันมีเจ้าหน้าที่ของเราจำนวนนึงเนี่ยนะครับที่ไปกินตังไอ้พวกนี้โดยเฉพาะที่บ้านเราเนี่ยตั้งแต่ชัดเจนเลยครับนะตาตากันใกล้เรื่องพวกขายยาพวกเซฟยาเนี่ยสารพัดกระป๋องกระผู้จะเป็นประจำนะพวกวันนี้ก็หน้าตาเฉยนี่เปลี่ยนผู้จัดการตำรวจภูธรภาค8คนไม่แล้วพวกคนน่าจะผิดหวังแกคงแกน่าจะรู้แล้วนะว่าตำรวจรู้น้องแกคนไหนเนี่ยที่โซบัดศพอย่างแรงๆนี่นะครับแต่ก็ยังไม่เห็นได้มีการดำเนินการให้ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันดูครับมีลักมีท่านแอบถ่ายรูปแอบอัดเสียงส่งออกมาครับจะเก็บเป็นความลับแล้วก็ส่งต่อไปผู้จัดการภาค8ไม่ทำไม่ก็ส่งต่อเข้าไปพ่อบอตรอกันไปเลยทีเดียวให้มันได้รู้นะครับท่านผู้ฟังนะว่าเรายุดไอ้พวกขายยาเสพติดไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีอาวุธอยู่ในมือแต่เจ้าหน้าที่ที่มีอาวุธมีกฎหมายในมือแต่ที่มันจะไปยุดไปจับไปดำเนินการมันกลับไปกินตังของเขาเนี่ยเราก็ต้องยุดเจ้าหน้าที่คนนั้นครับด้วยใช้อาวุธได้กับก็มือถือของเราเนี่ยท่านผู้ฟังเฉยแล้วครับติดกันไว้บางบ้านได้ยุดแล้วพวกที่มันขายยาเนี่ยเจ้าหน้าที่มันมาใช้ตังเลยมาเก็บตังเนี่ยอัดหลูอัดเรื่องอะไรส่งคนเข้ามาครับไม่ต้องไปกลัวต้องเฉยนะถ้าพลังประชาชนไม่รวมกันไม่รวมมือกันแค่เจ้าหน้าที่ชัวร์ๆวันนี้นะครับในทุกเรื่องเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะไม่มีบ้านเรือนให้ยู่ยางมีความสุขแน่ๆ นี่คือสิ่งที่ต้องฝากบอกกันไว้อย่างจริงๆจังๆนะครับไปทำเป็นเล่นย่อแย่ๆไม่กี่วันนี่ครับก็มาถึงบ้านเราท่านคิดแล้วนะบ้านท่านหลังเดียวเนี่ยไม่ลุงเกลียวยาเสพติดแต่รอบบ้านท่านเป็นซิดลังเนี่ยทางทาทางท้ายถั่วไปหมดเนี่ยซึ่งท่านจะอยู่เพื่อมันก็ยู่ไม่ได้อยู่ทีทีไม่ต้องท่านหลังเดียวทีที่อยู่แน่ปากกดว่าซิดลังเนี่ยเป็นไปหมดเจ้าหน้าที่ก็จะแต่เดี๋ยวจะเข้าข้างท่านก็ไปเข้าข้างผมนั่นแหละท่านจะอยู่เพื่อฉะนั้นต้องจัดการเจ้าหน้าที่วันนี้ครับไม่ใช่จะเหลืองยาเสพติดจะเป็นนั้นถูกจริตคอร์รัปชันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันนะเราจะไม่หนีบ้านเมืองให้ยุ่งเลยมันเดี๋ยวมันผูกมาตลอดเหลือป่าไม้เนี่ย20 ปีแล้วครับยิงผูกยิงนักจนถึงวันนี้ตอนนี้แล้วฉะนั้นครับว่ามันไม่มีป่าเนี่ยน้ำไหลลงมาที่ขักๆๆๆในทั่วบ้านใครก็ท่วมบ้านเราซึ่งตอนนี้ทิพย์ตัดไม้ทำลายป่าก็ไม่ใช่แต่พวกต้นป่าไม้นู่นตัดอยู่ปากสงนู่นตัดอยู่ที่ทิ้งช้างซี่นู่นตัดอยู่ที่โกนู่นอยู่วี่นู่นแม่ตาหนาวันนี้แต่น้ำไหลถึงบ้านเราแน่นอนโดนกันทวดทวนน้ำมัดเลยครับแน่นอนแล้วถ้าท่านได้ช่วยกันดูแลวันทั้งนั้นจะยุ่งเพื่อแน่นอนที่เขาฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับสำหรับคนที่คิดว่าเออเรายังไม่เดือดร้อนน้ำท่วมเดียวก็ให้เอาตาแต่ที่ส่วนเรียนที่ต้นสร้างไว้นี่บ้านสองที่ต้นสร้างไว้ใครครับ ลูกหลานฉันไม่ได้หรอกวันข้างหน้าลูกหลานฉันอยู่ไม่ได้ทีนี้ตะปึ๊กแต่อย่าไปอยู่เหมือนไม่ประเทศนี้มันเมื่อยกันหมดเลยกับหน้าเอาฟ้าไปเป็นข้อคิดหน้าแล้วก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือครับไปพักกันแป๊บนึงก่อนครับเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
14: รองกองข้องคนใต้คือบริษัทไทยซากคนบรรจุพันและการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซากคนมีความพร้อมผลิตกอง3ชั้น5ชั้นรอน BC และเป็นแห้งเยี่ยวของผักใต้ที่ผลิตหล่อนอีต่างหากเลือกสร้างลังลูกฟูกเลือกโรงกองไทยซากคนโรงกองของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฟูกกรอง
13: ก็กลับมาพบกับผมนายซาทิกันต่อท่านผู้ฟังเราไปดูเรื่องของเล่ากาชาดจังหวัดชุมพรครับเขาก็ได้ไปช่วยเรือผู้ประสบวาตภัยนี่ก็คือพายุนะครับในพื้นที่อำเภอปะทิวแล้วก็อำเภอเมืองชุมพร6ตุลาคม69 นาฬิกานางพนักกรสุกิติวีบุญนายกเล่ากาชาดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกเล่ากาชาดชุมพรผู้แทนวนาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมพรนายวิทยาสุวรรณสิทธิ์ในอำเภอปะทิวผู้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับก็ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจและก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุหลังจากได้มีพายุกระโชกแรงต้นไม้ฮะทับบ้านชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลทะเลสับหมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่5ตำบลบางส้นอำเภอปะทิวอาร้ายครับโดยเล่ากาชาดเนี่ยได้ตั้งรายละ 5,000 หมอพุ่งอย่างชีวิต1ชุดช่วยเหลือเป็นเบื้องต้นนะครับ 11:00 นครับนายกเล่ากาชาดพร้อมด้วยคณะเนี่ยนะก็ได้เดินทางไปแล้วก็ยังมีนายเจริญโชติพรมยุติมาในอำเภอเมืองชุมพรนายนางสำลันแดงแซงเที่ยงรองนายกเทศบาลปากน้ำชุมพรสอทอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติที่7บ้านดอน1ตำบลปากน้ำชุมพรอำเภอเมืองชุมพรให้กำลังใจแล้วก็มอบทุ่งอย่างชีพพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่ประสบภัยจากพายุซ่องครัวเรือนครับเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาครับจังหวัดชุมพรมีฝนตกหนักในหลายที่แล้วก็มีลมกระโชกแรงส่งผลให้ต้นไม้โค่นทับบ้านเรือนชาวบ้านนี่แหละได้รับความเสียหายกันนะตามที่ได้รายงานกันไปนั่นทางเล่ากาชาดเนี่ยเขาก็ได้ไปช่วยกันนะครับนั่นก็เป็นหน้าที่ของเขาแล้วก็ว่างเป็นอย่างทิ้งไว้ได้ช่วยกันดูแลกันต่อไปครับเอาทีนี้เราไปดูเรื่องกองตำรวจทางหลวงชุมพรครับอันนี้ก็ไม่น้อยหน้าใครทีเดียวลำเลียงทุ่งยางฉีไปช่วยผู้ประสบภัย6ตุลาคม69ครับพันตำรวจโทก้าสมบัติพิบูลสวัสดิ์ตำรวจทางหลวงชุมพรพร้อมด้วยตำรวจทางหลวงชุมพรแล้วก็ชาวบ้านจิตอาสาช่วยกันลำเลียงข้องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ที่จำเป็นครับแล้วก็ทุ่งยางฉีขึ้นรถบรรทุกเพื่อไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะซึ่งก็เป็นการรวมมือระหว่างตำรวจทางหลวงภาครัฐเอกชนและก็ประชาชนจิตอาสาครับโดยการดำเนินการในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานนะก็เคลื่อนย้ายออกจากสถานีตำรวจทางหลวงชุมพรไปยังกองบังคับการตำรวจทางหลวงที่กรุงเทพแล้วครับก่อนจะกระจายไปยังหน่วยบริการตำรวจทางหลวงในพื้นที่ที่ได้รับพ้นจากน้ำท่วมเพื่อให้ตำรวจทางหลวงนำไปแจกจ่ายและส่งมอบและถึงมือชาวบ้านผู้ประสบภัยจากปัญหาน้ำท่วมกันต่อไปเอาเรื่องนี้ก็คุณธนากรโกศลเมธีนักข่าวบ่าวช้างและกับลูกศิษย์ของนายซาที่ก็ได้รายงานกันเข้ามาเอาหน้านี้ก็เป็นเรื่องดีๆของตำรวจทางหลวงนะครับนะก็ค่อยได้ดับบุญดับกุศลกันตลอดกันรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่บริจาคเงินเพราะว่าเขาไปลอกลวงชาวบ้านอยู่แล้วเรื่องวันนี้นะเอาทีนี้เนี่ยนะครับในส่วนของกตปกไก่ต่อเต่าปอป้าเนี่ยได้เปิดเวที Public Hearing ก่อไป Public Hearing นะรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนกตปด้านกิจการโทรคมนาคมนะครับได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะหรือ Public Hearing ที่ชุมพรระดมเสียงจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมผู้ประกอบการและก็ชาวบ้านสะท้อนปัญหาและความต้องการด้านกิจการโทรทัศน์กับเพื่อนำข้อมูลไปเสนอเป็นนโยบายต่อกสทช.นะ6ตุลาคม69กับดร.พันศักดิ์จันทร์ปัญญากรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหรือว่ากตป.ที่ผมออกเสียงไว้ตอนแรกแล้วนั่นนะครับก็ทางด้านกิจการโทรทัศน์เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ประจำปี69ก็จัดกันที่ชุมพรนี่แหละครับการประชุมครั้งนี้ก็มีสองประเด็นหลักคือการประเมินประสิทธิผลเชิงนโยบายในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ภายใต้การรวบรวมซื่อและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการประเมินคุณภาพและให้บริการด้านเหนือ5การเข้าถึงบริการในเชิงพื้นที่รวมถึงประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อสาธารณประโยชน์ตามการสังคมที่มีความหลากหลายสำหรับประเด็นที่เปิดรับฟังความคิดเห็นก็ขอบคุณตั้งแต่ความเท่าเทียมในการเข้าถึงสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลการนำเสนอ5ที่สะท้อนนัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความหลากหลายของประชาชนประสิทธิผลของระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติจากกิจการโทรทัศน์ตลอดจนการรับรู้สิทธิของผู้บริโภค ซื่อต่างๆเนี่ยเพื่อให้มีการประเมินสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ดร.พันธุ์จะบอกว่าน้องจะภารกิจการติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของกสทช.แล้วกตป.เนี่ยก็ยังมีหน้าที่ในการเสนอแนวทางมาตรการช่วยเหลือให้การดำเนินงานของกสทช.บรรลุตามเป้าหมายเสียงสะท้อนของชาวบ้านเนี่ยถือเป็นข้อมูลสำคัญครับเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับผลโดยตรงจากการให้บริการกิจการโทรทัศน์สามารถสะท้อนปัญหาประชาตลอดจนความต้องการของประชาชนแต่ละพื้นที่ได้อย่างชัดเจนนะครับหน้าเอานี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ครับเอาซึ่งก็เรื่องนี้เนี่ยเขาก็ได้หมอบหมายมาเลยศิรินทร์ ธราวิรสดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ส่วนภูมิภาค5ภูมิภาคครับเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เสนอความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างกันเอานี่ก็ต้องขอบคุณธนากรโกส่วนในที่เหมือนกันก็ได้รายงานข่าวนี้กันเข้ามาผมก็มาได้ไปรวมเข้าไปนะแต่อยากจะฝากหมอไปนะครับว่าช่วยดูเนื้อ5สาระทางไอ้ละครโทรทัศน์นำหนาวกันให้มากๆสักนิดนะครับหน้าใหญ่มันเป็นเรื่องที่มอมเมาชาวบ้านจนเกินไปโดยเฉพาะลูกๆหลานๆของเราแล้วก็ช่วยกันควบคุมสื่อดิจิตอลเนี่ยที่มันอาจจะยังไม่มีกฎหมายควบคุมอย่างชัดเจนอย่างเรื่องนั้นโทรทัศน์ผ่านออนไลน์เนี่ยครับผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับนะเพราะว่าดูแล้วบางทีมันก็บางรายการบางช่องก็โอ้โหมองเมาชาวบ้านกันนักหน้าแล้วก็คลายข้องล็อกล้วงเขาก็มีกันมากทีเดียวเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังเอาทีนี้ไปดูพยากรณ์อากาศกับภาคใต้ฝั่งตะวันออกอกถึง7ตุลาคมตั้งแต่เพชรบุรียาวไปถึงนราธิวาสปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเป็น 60% นั่นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเชียงใต้เนี่ยก็ปกคลุมอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมเนี่ยก็จะนักขึ้นว่าเดิมน่าฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังสักนิดโดยเฉพาะพี่น้องในเลเนี่ยคือจะสูงมากกว่า2เมตรหน้าฝนฟ้าก็จะขนองมากขึ้นหน้า9ถึง13ตุลาคมเนี่ยโอ้เรียกว่าหลายวันนะครับวันเดียวแล้วนะเอาก็เตรียมตัวรับมือกันนะครับนะก็ยังอยู่ตอนนี้ก็เป็นหน้ามรสุมในภาคใต้นะครับท่านผู้ฟังมันก็มีโอกาสที่จะเกิดได้ซะเมื่อนะเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับเอาท่านผู้ฟังครับก็พอดีเวลาหมดกันแล้วนะครับนะขอบคุณทุกท่านในการติดตามมาฟังคุยเพื่อกระจายมาเลข0841880808นะครับเป็นเบอร์ไลน์ด้วย X กันเข้ามานะก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านในการติดตามมาฟังสวัสดีครับ
14: กระดาษ
15: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
16: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
17: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-641

ายคุณผู้ฟังนะคะผ่านทางช่วงเวลาดีๆค่ะเริ่มต้นเช้าวันใหม่นะคะช่วงเวลาของความสุขที่ส่งมอบนะคะเติมเต็มสิ่งดีๆที่เป็นพลังนะคะผ่านทางช่วงเวลายามเช้ากันตรงนี้ด้วยนะคะเริ่มต้นช่วงเวลาของความสุขนะคะสิ่งดีๆที่ส่งมอบไปกับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยค่ะยามเช้านะคะสบายสบายพร้อมกับการเริ่มต้นการทำงานค่ะวันนี้สำหรับเช้าวันพุธที่7นะคะตุลาคม2569แหมเมื่อวานนี้ฝนตกนะคะเมื่อคืนสินะคะเมื่อวานนี่แดดร้อนนะคะแต่เมื่อคืนนี่คือนอนฟังเสียงฝนที่ตกหนักมากนะคะแล้วก็ฟ้าแลบแลบแลบแลบตลอดทั้งคืนเลยที่ผ่านมานะคะตอนแรกกังวลว่าเออถ้าไม่หยุดเนี่ยน้ำจะท่วมไหมเนี่ยเพราะว่าปริมาณของเสียงฝนเนี่ยคือหนักเลยนะคะเมื่อคืนใครนอนหลับแล้วก็ได้ยินรู้สึกบ้างคะแล้วฟ้ามองออกไปที่ม่านหน้าต่างนี่คือแบบว่าฟ้าแลบตลอดโครมครามโครมครามทั้งคืนค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นส่งต่อความห่วงใยนะคะผ่านทางช่วงเวลาของการเริ่มต้นค่ะในช่วงเวลาของยามเช้าแบ่งปันช่วงเวลาดีๆตรงนี้ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ตรงไหนก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีเมื่อวานนี้มหากาพย์มากนะคะสำหรับลูกสถานที่ดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยจิตเวชนะคะเมื่อวานใครดูรายการหุ่นกระแสก็จะรู้สึกว่าดูไม่ได้ดูไม่ไหวนะคะสายตานะคะสิ่งที่ลูกทำกับแม่พาไปไว้ในสถานที่ที่เรียกได้ว่าเหมือนคุกดีๆนี่เองนะคะแล้วก็นะสายตาแม่ที่มองลูกโคตรรักอ่ะคุณผู้ฟังแต่สายตาลูกดูเย็นชาบอกไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักอ่ะมันวัดที่การกระทำค่ะมันไม่ได้วัดที่อะไรก็แล้วแต่มันวัดที่การกระทำมันวัดที่การดูแลมันวัดที่ความใส่ใจทุกอย่างนะคะเคยได้ยินคำนี้ไหมที่เขาบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกอ่ะเลี้ยงหลายคนได้แต่ลูกหลายคนเลี้ยงพ่อแม่คนเดียวไม่ได้เคยได้ยินไหมคะและในสังคมของเราก็มีเยอะแยะมากมายค่ะไม่ใช่ว่าความเป็นลูกจะดูแลพ่อแม่หรือรักพ่อแม่กันทุกคนนะคะหรือความเป็นพ่อเป็นแม่บางคนก็ไม่ได้รักลูกก็มีมันก็หลากหลายแต่โดยส่วนใหญ่ความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจิตใจรักลูกค่ะนะคะคือดูแลได้ต่อให้ตัวเองอดนะคะกินน้อยให้ลูกได้ท้องอิ่มเนี่ยนั่นคือความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่จริงๆนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะก็มีเรื่องราวยามเช้าเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังหลากหลายนะคะบอกข่าวเล่าเรื่องด้วยรวมไปถึงช่วงเวลาดีๆตรงนี้ในการเริ่มต้นของคุณผู้ฟังทุกคนด้วยผ่านทางรายการนะคะเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังแล้วก็เลือกมานะคะก็จัดไปกับการเริ่มต้นในการทำงานและก็การเดินทางของยามเช้าของเราแบบนี้ด้วยล่ะค่ะเพลงเพราะๆนะคะมอบให้กับช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะหนึ่งงานเพลงนี้นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นเพลงเพราะๆยามเช้านะคะแล้วก็ใครก็แล้วแต่ขับรถขับขี่เดินทางก็ให้ระมัดระวังนะคะอาจจะเจอฝนได้เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เตือนอยู่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเตือนอยู่ก็ฝากเอาไว้ว่าให้เราทุกๆคนเนี่ยดูแลตัวเองกันด้วยเรื่องของสุขภาพก็สำคัญมากๆเลยล่ะค่ะอากาศเย็นอากาศชื้นฝนตกต่อเนื่องฝากความห่วงใยนะคะในช่วงของรายการ

0: ยามเช้านะคะคุณผู้ฟังขาที่แบ่งปันเรื่องราวช่วงเวลาของกระขอนอ่อนแอตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็นำมาอัปเดตการเรื่องราวของบอกข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: เอาล่ะนะคะบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยทีเดียวนะคะสำหรับความสัมพันธ์นะคะโอ้โหจริงๆแล้วก็ติดตามคู่นี้แล้วก็เขามีเพลงมีเพลงที่เป็นเพลงแบบงานแต่งนะคะปุ้ยกับกวินตัดสินใจยุติสถานะสามีภรรยายันว่าไม่มีเรื่องมือที่3ขอทุกคนมอบความรักให้กวินแทนปุ้ยด้วยนะคะประกาศเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมานะคะซึ่งหลายๆคนก็ติดตามคู่นี้แล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวเราก็ติดตามเขาอยู่นะในคู่รักดาราเนี่ยมีลูกด้วยกัน2คนค่ะสำหรับคุณปุ้ยและคุณกวินนะคะแล้วสุดท้ายเขาก็บอกว่าต้องยุติความสัมพันธ์ลงระหว่างสามีภรรยาคงเหลือไว้แค่ความเป็นพ่อและแม่คุณผู้ฟังคะอยากจะบอกว่าชีวิตคู่มันมีดีเทลมีรายละเอียดมีความอะไรที่มันเยอะมากนะคะเยอะจริงๆค่ะแล้วก็ไม่มีใครที่จะรู้ดีเท่ากับคน2คนเวลาเราอยู่ด้วยกันน่ะมันก็จะมีเรื่องที่ลิ้นกับฟันค่ะมันก็เป็นธรรมดาที่กระทบกระทั่งกันบ้างอยู่แล้วแต่ปัญหาบางปัญหามันเป็นการสะสมที่มันค่อนข้างเนิ่นนานถ้าเราหมดความอดทนเมื่อไหร่ไปต่อไม่ได้ก็แน่นอนค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็นั่นแหละนะคะอ่ะก็ไม่เป็นไรเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่เลยกันนะคะทั้งคู่ก็ยังจะต้องอยู่ดูแลในสถานะที่ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะนั่นก็คือสถานะของพ่อและแม่นั่นเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคู่รักอีกหนึ่งคู่ที่จะต้องยุติความสัมพันธ์ลงค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ส่งต่อช่วงเวลาตรงนี้นะคะผ่านทางช่วงเวลาดีๆแบ่งปันความสุขนะคะและที่สำคัญค่ะไม่ว่าเราจะเดินทางหรือเราทำงานทำอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้มีกำลังใจอยู่เสมอๆค่ะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ค่ะชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทนะคะชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพัฒนาสานงานต่อก่องานใหม่เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละบาทที่ปตท.จิงโจ้ใหญ่หลังสวนและ MG ชุมพรรถไฟฟ้า EV รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรค่ะรู้จริงทุกขั้นตอนการปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพประสบการณ์กว่า30ปีเสือการเกษตรสามแยบวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างตกสเสือการเกษตรพัดโต๊ะค่ะนะคะธนเลิศอร่อยยนต์อำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกทมจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับสั่งอะไหล่รถยนต์ทุกประเภทราคาไม่แรงขวัญใจเด็กช่างค่ะโทรได้0775443666หลังสวนกระเพราถาดใบย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวนในปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.ปั๊มปตท.เกื้อสกุลและสาขาเนินสูงจันทบุรีลองแล้วจะติดใจจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรสอบถามโทร0775453411ชมรมชาวหลังสวนกทมโดยคุณทรงอุดชินประธานชมรมชาวหลังสวนกทมดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกทมและคุณประสงค์นุรักษ์ค่ะนะคะก็เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมดีๆเฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่ขอบคุณมากๆด้วยค่ะช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทางรายการนะคะส่งต่อเพลงเพราะๆพี่ปั้นแหลมทรายขอเพลงกล่ำกลืนนะคะมอบทุกเสียงทุกสายแฟนรายการที่เริ่มต้นกันยามเช้าค่ะเติมเต็มความสุขกันตรงนี้มอบพี่หนุ่มโม2พี่อิทธนารายณ์พี่ปริยาพี่เขียวพี่แดงและทุกๆคนด้วยนะคะที่รับฟังรายการค่ะ

ต่อเนื่องกับงานเพลงนี้เลยนะคะสำหรับน้าน้อยสวีขอมาบ้านเธอบ้านฉันนะคะสำหรับงานเพลงของเฟิร์นสิริพรค่ะช่วงเวลาดีๆของกระดมพรออนแอร์นะคะมอบอีกหนึ่งช่วงของความสุขนะคะที่แจกจ่ายกับทุกๆคนที่รับฟังค่ะ

ดีๆนะคะเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพร้อมแชร์ความสุขนะคะกันต่อค่ะคุณผู้ฟังขามีข่าวสารอะไรแบ่งปันกันได้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใกล้ตัวเราหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตหรือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะเดี๋ยวนี้เจออะไรเรื่องยากๆ ก็เจอกันได้ค่ะใช้ชีวิตให้เรียบง่ายใช้ชีวิตให้พอดีไม่ยุ่งยากจนเกินไปอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขนะคะดูแลตัวเองให้มีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่แข็งแรงและเดี๋ยวกลับมาหลังจากฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะ

0: shop is great. Fresh, yeah. Your shop is great. Get shop to find a good day. My Sprite star, talk of tea. Sprite cup tea, long lay.
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: ทุกวันของคุณสเวทคราฟต์โซดารสมะนาวใหม่รสลิ้นจี่ซากุระและรสมะนาวอัญชันสเวทคราฟต์โซดาคราฟต์ความเฟรชให้คุณมีเทส
1: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: 2จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่1,915ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงและแม่น้ำสแกกรังที่สถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานี52ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงเช่นกันกรมชลประทานจะเริ่มทยอยการปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่8นาฬิกาจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงชั่วโมงละประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 13 นาฬิกาและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องพร้อมปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและขวาให้เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและติดตามปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่ตอนบนลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานยังใช้ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและบริหารปริมาณน้ำในระบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ส่วนเขื่อนขุนด่านประการชนวันนี้มีปริมาณน้ำในอ่าง215ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ96ของความจุอ่างกรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นโดยกดบานประตูระบายน้ำจากเดิมที่ยก25เซนติเมตรเหลือร้อยละ4ของระยะยกบานเหลือ20เซนติเมตรหรือร้อยละ3เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมบริหารพื้นที่อ่างเพื่อรองรับฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นในช่วง 10-14 ตุลาคมขณะที่ชาวบ้านท้ายเขื่อนในจังหวัดชัยนาทอย่างทุกข์น้ำท่วมเริ่มเน่าเสียชาวบ้านในอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทยังคงได้รับความเดือดร้อนจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมหมู่บ้านโดยเฉพาะบ้านเรือนที่เป็นชุมชนชั้นในแม้น้ำจะลดลงไปบ้างแต่ยังท่วมสูงและตอนนี้น้ำที่ท่วมขังมานานเริ่มเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นสร้างความทุกข์ซ้ำเติมชาวบ้านอีกซึ่งจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องเป็นวันที่7ทำให้น้ำท้ายเขื่อนอำเภอสัพยาลดลงประมาณ20เซนติเมตรแต่ยังท่วมสูงบางจุดสูงกว่า1เมตรชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรเป็นหลักโดยน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ตำบลโพนางดำตกและตำบลหาดอาสามานาน7วันเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นทำให้หลายคนไม่กล้าเดินลุยน้ำแต่บางคนไม่มีทางเลือกเพราะไม่มีเรือใช้งานต้องทนลุยน้ำเข้าออกบ้านถึงจะเสี่ยงกับโรคต่างๆที่มากับน้ำก็ตามขณะที่บางคนต้องพายเรือเข้าออกบ้านวันละ2รอบคอยกลับไปดูบ้านเพราะกลัวขโมยทั้งนี้อำเภอสัพยามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว6ตำบล35หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน 4,537 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 9,566 ไร่เปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและกลับเพิ่มทางเลือกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและกลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการเปิดทดลองบริการครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาของวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่11ตุลาคมเวลา 24 นาฬิกาหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้บริการจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์และช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
7: ์ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงก็ใครเข้มข้นก็สูงชายก็น้อยดีดี
8: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
9: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
10: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
11: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
12: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
11: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
13: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
14: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูมำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
15: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925541753
16: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
17: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน NG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก NG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะคณะเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
3: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
18: MCOT Radio Network ช่วงกนกพร on air โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
19: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ราชินีลูกทุ่งนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์หนูไม่เอา
1: คุณหนูไม่เอา
0: ช่วงเวลาตรงนี้ด้วยเริ่มต้นในเบรกที่2ค่ะคุณผู้ฟังดูแลกันนะคะอากาศก็ฉ่ำๆเลยค่ะช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องนะคะเขาก็เตือนกันช่วงนี้ละค่ะนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรของเราปีนี้ฝนน้ำเยอะเลยเยอะเกินความจำเป็นไปเยอะนะคะสำหรับบางจังหวัดที่โอ้โหเห็นน้ำท่วมปีนี้แล้วเชื่อไหมว่านุ่นน่ะสลดหดหู่ใจมากพยายามจะเอาตัวเองเนี่ยนะคะไม่ไปดูข่าวที่เยอะจนเกินไปสงสารเขาว่าเข้าใจเลยบางคนนะคะเขาเหมือนที่แถวปราจีนบุรีใช่ไหมที่หมูจมน้ํา 2,000 ตัวคุณผู้ฟังคิดดูดิคนเลี้ยงหมูเจ้าของกิจการน่ะเขาต้องเจอกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าใจความรู้สึกเลยนะคะมันคือเงินมันคือนะคะสิ่งที่ต้องลงทุนมากมายมหาศาลกับบ่อกุ้งอ่ะบ่อกุ้งโอ้โหเขาก็ชาวบ้านก็ไปจับกุ้งเนอะน้ํากับน้ําท่วมกับบ่อกุ้งเนี่ยมันแบบกุ้งมันก็ออกมาคุณขาดทุนมากมายเหลือเกินนะคะบางคนน่ะเขาไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงนะชีวิตหลังจากเจอมรสุมหลังจากเจอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แต่อยากเป็นกำลังใจนะคะในการดำเนินชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตของคนเราก็มีบ้างล่ะค่ะที่เราจะเจอเรื่องที่มันยากจังเลยมันยากอุปสรรคมันถาโถมปัญหาทำไมมันเยอะจังถูกไหมมันต้องมีค่ะหนึ่งช่วงจังหวะในชีวิตมันต้องเจอกันบ้างเพราะเราคือชีวิตคนธรรมดาที่เราอาจจะเจอเรื่องอะไรก็ได้ยากง่ายแตกต่างกันไปแต่อยากเป็นกำลังใจตรงนี้นะคะผ่านทางช่วงเวลาของกระดกคอนออนแอร์หนึ่งงานเพลงจากพี่สาวละแมค่ะแอบน้อยเนื้อต่ำใจเพราะบอกว่าดีเจนุ่นอ่ะชอบลืมเพลงของพี่สาว ขออภัยนุ่นไม่ได้ตั้งใจจริงๆบางทีจดไว้นะคะมือไปขีดออกก็คิดว่าตัวเองอ่ะเปิดแล้วเนื่องจากเพลงเยอะไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะโปรดให้อภัยเถอะค่ะ พยายามจะเคลียร์เพลงทุกเพลงในทุกๆวันเรารอเขาลืมนะคะสุนารีราชสีมาเปิดให้ตรงนี้เลยนะคะกันลืมไว้ก่อนช่วงนี้อาจจะต้องแบบว่าดูแลตัวเองนะคะสมองใดๆเราก็อาจจะมีหลากหลายเรื่องราวที่ต้องทำอาจจะลืมไปบ้างโปรดให้อภัยดีเจตัวน้อยๆน่ารักน่ารักเสียงหวานๆนะคะมอบทุกเสียงทุกสายด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวมาสุขภาพเชิญรู้

0: แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะด้วยเสียงเพลงค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ส่งต่อเป็นช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองนะคะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญและเราก็ต้องหันมาใส่ใจนะคะวันนี้7ตุลาคมค่ะวันมะเร็งเต้านมสากลนะคะคุณผู้ฟังผู้หญิงถึงผู้หญิงค่ะเรื่องสุขภาพอะไรที่เราไม่ควรมองข้ามคุณฟังรู้ไหมคะว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นภัยเงียบอันดับหนึ่งของผู้หญิงทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะคุณฟังเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้สิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆนะคะใช่ไหมเราก็ต้องรีเช็คเอ๊มีก่อนเนื้ออะไรมีความผิดปกติมีความแปลกปลอมไหมแล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะเราก็จะต้องตรวจเช็คร่างกายนะคะเพื่อที่จะได้ดูแลตัวเองถ้าเรารู้เบื้องต้นรักษาหายค่ะแต่ถ้าเรารู้ท้ายๆเนี่ยนะคะบางครั้งมันอาจจะทำให้นะคะเกิดการสูญเสียได้นั่นเองค่ะเพราะนั้นก็อยากฝากเอาไว้นะคะสำหรับคุณผู้หญิงทุกๆคนเลยนะคะรีเช็คได้แล้วก็เรียกได้ว่าโรคร้ายที่พบบ่อยที่สุดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยแต่สามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าตรวจพบตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นศึกษานะคะคลำแล้วพบก้อนเนื้อไหมรูปร่างขนาดเปลี่ยนไปไหมผิดขอบผิวหนังผิดปกติไหมความผิดปกติที่หัวนมอะไรต่างๆเราต้องรีเช็คนะคะฝากเอาไว้ด้วยความปรารถนาดีห่วงใยค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @wiratsin
0: ค่ะ @wiratsin นะคะสำหรับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพนะคะเพราะนั้นพูดถึงเรื่องวันนี้เป็นวันนะเรื่องของมะเร็งเต้านมใช่มั้ยคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นมะเร็งเต้านมอาจจะซ่อนตัวอยู่ภายเงียบๆนะคะเพราะนั้นสามารถติดตามนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะสัญญาณเตือนที่เราไม่ควรมองข้ามลองหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเต้านมของเราได้นะคะติดตามนะคะเรียกได้ว่าตลอดเดือนตุลาถึงพฤศจิกานะคะเราจะพาไปรู้จักโรค NCD กับภัยสุขภาพที่อาจจะซ่อนตัวซึ่งทางPrince Vaccineก็จะมีข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้หรือใครอยากจะรีเช็คก็ร่างกายค่ะสามารถสอบถามได้แพ็กเกจต่างๆ call center ที่0775425555ยิ่งรู้เร็วรู้ไวเราก็จะได้ดูแลรักษาตัวเองได้ด้วยนะคะฝากเอาไว้ผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้นั่นเองค่ะเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังอยากฟังแล้วก็เลือกมาป้าแหววขอเพลงขอใจกันหนาวนะคะก็มอบเป็นอีกหนึ่งความสุขกันตรงนี้นะคะสำหรับตายอรทัยมอบทุกเสียงทุกสายพี่อิทธิพนารายพี่อิทธิพี่แป้นแหลมทรายนะคะทุกคนเลยพี่ปริยาแฟนรายการทุกๆคนนะคะส่งมอบเป็นอีกหนึ่งช่วงของความสุขการได้ดูแลตัวเราเองการได้ดูแลหัวใจเราบ้างอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกดีอะไรที่เราทำแล้วสบายใจต้องเลือกที่จะทำอะไรที่เราทำแล้วไม่เบียดเบียนใครเราก็ทำทันทีเลยนะคะ

0: เพลงดีๆอากาศเย็นๆพอดีเลยนะคะแหมได้ผ้าพันคอบ้างเสื้ออุ่นๆก็คงดีนะคะขอใจกันหนาวแหมใครที่มีแบบคนที่รักก็จะรู้สึกหัวใจเนี่ยมันแบบว่าไม่หนาวหรอกคนมีแฟนนะคะส่วนคนไม่มีแฟนนี่หนาวหนาวช่วงเวลาตรงนี้เคยเจอปัญหานี้หรือเปล่าคะบ้านเรานะไฟไม่พอหน้าบ้านมืดเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะวันนี้อย่าลืมนะติดไฟกันดีกว่านะคะไม่ต้องให้ช่างติดให้วุ่นวายนะคะไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟที่นะสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะครอบคลุมพื้นที่ให้ความสว่างสูงแบตเตอรี่จุมากค่ะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แถมฟรีอีก1ตัวแถมโคมไฟ LED อีก2อันแถมแว่นกันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 โทร02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยนะคะและอย่าลืมด้วยนะคะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาลีรัตนะค่ะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดนะนิวัฒน์ปรินติ้งค่ะ5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED และงานพิมพ์อิงค์เจ็ตสติกเกอร์ทุกชนิดศูนย์ถ่ายเอกสารนะคะโทรสอบถามได้0785812164ครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์นั่นเองค่ะเอาละค่ะช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะคะผ่านทางช่วงของกนกพรออนแอร์ดีเจพี่นุ่นค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: เอาล่ะนะคะสำหรับในช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวฟังงานเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวสองสายหน้าใหม่สองเสียงสองสายหลังจากงานเพลงนี้นะคะเพลงนี้จากพี่อิดแหลมทรายจากคนใจร้ายฝนธนสุนทรค่ะมอบแฟนรายการที่ฟังอยู่ทุกคนเลยดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังงานเพลงนี้เรามา07-64-1567สองสายหน้าใหม่กัน

0: รณพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
1: รณพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สายมาจากหน้าไมค์กันนะคะใครจะขอเพลงดุนดวนนะคะจัดไปเลยอาศัยแรกมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับผมจากไหนคะเนี่ย
2: ผู้สูงวัยเขาทะลุ
1: เอ้ยอันนี้โทรติดด้วย
2: ดีใจจัง
1: ดีใจจังเลยเป็นยังไงบ้างคะเขาทะลุฝนตกไหมคะ
2: ไม่ตกครับเช้านี้ไม่มีฝนครับ
1: เช้านี้ไม่มีฝนเมื่อคืนตกไหมคะ
2: เมื่อคืนก็ไม่ตกตกประมาณหน่อย
1: โอ้เมื่อคืนในตัวเมืองนี่โอ้โหทั้งตกทั้งแลบทั้ง
2: ที่นี่ไม่จบ
1: หนูนอนกังวลไปหมดว่าหนูสาบานอะไรไว้หรือเปล่าสะดุ้งตื่นทีพอไฟฟ้าแลบทีสะดุ้งตื่นทีหนึ่งนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีคะ
2: ธาตุแท้ของเธอ
1: ธาตุแท้ของเธอเพลงของใครคะ
2: ทองคำ
1: อ๋อโอเคพิเศษให้ใครคะ
2: พิเศษทุกเขียงทุกสาย
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ได้เลยเดี๋ยวรอฟังนะคะ
2: คร
1: ับ ขอบพระคุณมากดีใจด้วยที่โทรติดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะสายต่อไปมาจากสายที่สองสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ สวัสดีครับโอ้วันนี้หนุ่มคู่เลยหนุ่มคู่หนุ่มคู
3: ่ต้องยาวต้องใช้ยศอะไรหัวหน้าโ
1: อ้เราโอ้คนชุมพรก็เพิ่งทู่นั่นแหละแม่เขาเพิ่งทู่12ล้านนะงวดต่อไปนี่พี่แดงพี่แดงมาหรอ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: พี่แดงอยู่ไหนคะวันนี้
3: วันนี้อยู่ใกล้บ้านคร
1: ับ อ๋ออยู่ใกล้บ้านนะคะภารกิจแถวบ้านนะคะ
3: ครับ
1: ฟังเพลงไรคะวันนี
3: ้วันนี้เอาสิริพรสักหนึ่งเพลงครับ
1: ครับพร้อมเพลงอะไรคะสิริพร
3: เพลงปริญญาใจครับ
1: ปริญญาใจพิเศษให้กับ
3: น้องหนีให้ทานอาหารแล้วตามสั่งแล้วผู้ช่วยเขาด้วยแล้วก็คุณหมู่สอง
1: ครับ
3: แล้วน้องนัดตรงโกแล้วทุกเสียงทุกสายเลยครับ
1: อ๋อโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะ
3: คุณยิ้มคุณรอยย้ายหมดเลยครับ
1: โอเคเหมาจ่ายนะจ๊ะ
3: ครับ
1: โอเคได้จ้าขอบคุณมากเดี๋ยวรอฟังพี่แดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะสองเสียงสองสายของเราขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้สูงวัยเขาทะลุและพี่แดงคนใหม่พี่แดงมีหลายเวอร์ชันนะคะโอเคจัดไปตามคำขอเพลงที่เลือกมาและอยากฟังค่ะขอบคุณมาก
0: กระหนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง

กับงานเพลงดีๆสองเสียงสองสายของเรานะคะจัดให้ตามคำขอเรียบร้อยเลยแหละค่ะเสิร์ฟกาแฟกันก่อนนะคะช่วงท้ายคำรับเบรกที่2นะคะอยากสุขภาพดีจัดกาแฟดีๆกาแฟสูตรยะหวานและบลัดคอฟฟี่มิกนะคะกาแฟสูตรยะหวานใช้ยะหวานแทนน้ำตาลเพิ่มพลังแบบคุมน้ำตาลลดไขมันลดความเสี่ยงของโรคต่างๆค่ะ42ซองต่อห่อ219บาทบลัดคอฟฟี่มิกไม่มีน้ำตาลช่วยเผาผลาญคุมน้ำหนักช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อคอลลาเจนช่วยผิวพรรณชุ่มชื้นค่ะชะลอวัย42ซองต่อห่อ265บาทนะคะสายเข้มก็ต้องลองกาแฟดำที่เพิ่มความแบบสดชื่นเลยกาแฟดำที่คอกาแฟตัวจริงก็หลงรักนะคะเพราะว่าชอบในความเข้มข้นชอบในความหอมไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็คุมเรื่องหุ่นของเราด้วยเมล็ดกาแฟคัดสรรจากแหล่งคุณภาพค่ะลองแล้วจะติดใจเติมวันใหม่ให้คุณนะคะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทรได้สอบถามได้สั่งซื้อได้0899672216 0775363999ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมายแอดไซน์นะคะพิมพ์ Coffee Farm หรือเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุมพรนะคะกับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแบ่งปันความสุขกันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็แน่นอนนะคะช่วงนี้ใครมีลูกๆหลานๆนะคะก็จัดหน่อยอสมชชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรค่ะอัดคลิปเลยนะคะภาคเรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมดีๆของอสมทภายใน20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาทนะคะมาภาคให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่เลยคว้าแชมป์ไปให้ได้นะคะเป็นอีก1ความเขาเรียกว่าท้าทายความสามารถละกันนะคะที่ส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะฝากถึงเรื่องราวข่าวสารสำหรับศิษยานุศิษย์ทุกๆคนนะคะที่นะคะทราบข่าวแล้วนะคะหลังจากที่เราได้สูญเสียกราบลาหลวงปู่ชุ่มนะคะพระครูมงคลบุญสารนะคะอดีตเจ้าวาดวัดควนหนองบัวหรือว่าวัดนาเรียงตำบลโครนอำเภอสวีค่ะนะคะพระครูมงคลบุญสารหรือว่าชุ่มนะคะอายุ93ปีขออภัยค่ะนะคะเขาเรียกว่า93ปีแล้วก็พรรษา23นะคะเป็นท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดควนหนองบัวหรือว่าวัดนาเรียงนะคะได้มรณภาพด้วยความสงบนะคะวันจันทร์ที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา 3:35 นาทีที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนก็ร่วมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกถึงนะคะเรื่องราวความศรัทธาทุกอย่างที่หลวงปู่หรือบางคนอาจจะเรียกหลวงตานะคะนั่นเรียกหลวงตาชุ่มนะคะเพราะว่าจะเจอท่านในทุกๆกิจของสงฆ์นะคะซึ่งก็เรียกได้ว่านะคะมีงานมีอะไรที่บ้านเนี่ยนะคะก็จะนิมนต์นะคะหลวงปู่ไปตลอดเลยค่ะคุณฟังคะรวมไปถึงก็ฝากประชาสัมพันธ์กำหนดการนะคะที่ทางศิษยานุศิษย์ก็ได้แจ้งมานะคะซึ่งตอนนี้ก็มีในส่วนของการสวดพระอภิธรรมนะคะคุณฟังแล้วก็อยากฝากแจ้งข่าวไปถึงทุกๆคนด้วยค่ะกำหนดการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระครูมงคลบุญสารนะคะหรือว่าหลวงพ่อชุ่มปัสสุโตนะคะที่วัดควนหนองบัวค่ะหรือว่าวัดนาเรียงนะคะตั้งแต่วันที่5ถึง13ตุลาคมนะคะเวลาประมาณ19:30 นสวดพระอภิธรรมทุกคืนค่ะแล้วก็วันพุธที่14ตุลาคมนะคะพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะก็แจ้งให้กับพุทธศาสนิกชนแล้วก็ศิษยานุศิษย์ทุกคนได้ทราบด้วยนะคะช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทางรายการค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็มีเพลงเพราะๆที่ส่งมอบให้กับทุกๆคนด้วยนะคะผ่านทางรายการเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆน้องนัดขอเพลงนี้มาบอกว่าอะไรนะสาวอิเล็กโทรเหรอคะเดี๋ยวจัดให้นะคะของไผ่พงศธรบอกว่ามอบให้กับพี่ฝนพี่อ้อมพี่ชมพู่นะคะแล้วก็แฟนรายการทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับงานเพลงตรงนี้ของไผ่พงศธรนะคะฮักสาวอิเล็กโทรนช่วงเวลาของรายการค่ะกระพรออนแอร์แชร์ข่าวสารแชร์ความสุข
เรื่องราวดีๆนะคะผ่านทางอสมทชุมพรค่ะ

่งต่อไปในหนึ่งความสุขนะคะฮักสาวอิเล็กโทนจ้าเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่จ้ะช่วงหน้าครึ่งชั่วโมงสุดท้ายในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะผ่านทางกนกพรออนแอร์ค่ะเพลงเพราะๆนะคะส่งมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขดีๆและเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาช่วงหน้าค่ะ

0: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพ.ร.บ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
1: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คุณกำลังฟังMCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสั่งเด้งในอำเภอบ้านสร้างช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งกรมการปกครองให้ข้าราชการช่วยราชการคำสั่งดังกล่าวระบุว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแผ่นดิน2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างจ

0: จังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองเป็นประจำทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2569ถึงวันที่5พฤศจิกายน2569แม่กลองจ่อเพิ่มการระบายเกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนพระราม6ท้ายน้ำเพิ่มนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีระบายท้ายเขื่อน 1,124 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่แนวโน้มฝนในระยะต่อไปอาจทำให้ปริมาณน้ำจากเขื่อนจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นกรมชลประทานประเมินว่าเขื่อนแม่กลองอาจจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาโดยขึ้นอยู่กับปริมาณฝนและน้ำที่เกิดขึ้นจริงจึงแจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการริมแม่น้ำแม่กลองโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นยกสิ่งของขึ้นที่สูงตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะไหลต่อไปยังเขื่อนพระราม6จึงต้องบริหารการระบายให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำตอนบนโดยล่าสุดปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มเป็น747ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นประมาณ 1-1.20 เมตรจึงทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะต้องเฝ้าระวัง8ตำบลได้แก่ท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกสาลาลอยวังแดงโพเอนและปากท่าชาวสวนมะละกอเทโพโอดน้ำท่วมตายยกสวนสูญรายได้วันละ 2,000 นายกฤษณะคงดีชาวบ้านเกาะเทโพอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีพาดูสวนมะละกอเนื้อที่ประมาณ8ไร่ซึ่งปลูกแบบสวนผสมระหว่างกล้วยน้ำว้ามะเขือพวงตะไคร้และพริกหลังถูกน้ำท่วมต่อเนื่องนานนับสัปดาห์ส่งผลให้มะละกอที่กำลังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดนายกฤษณะเปิดเผยว่าก่อนเกิดน้ำท่วมสามารถเก็บมะละกอส่งขายตลาดมีรายได้วันละประมาณ 1,500 ถึง 2,000 บาทแต่หลังน้ำท่วมเข้าสวนรายได้ดังกล่าวต้องหายไปกับสายน้ำนอกจากนี้พืชชนิดอื่นทั้งมะเขือพวงตะไคร้และกระเจี๊ยบพืชสวนผสมอีกหลายชนิดได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันทำให้เสียโอกาสในการขายพืชผักในช่วงที่มีราคาแพงโดยประเมินมูลค่าผลผลิตที่เสียหายตลอดฤดูกาลและค่าใช้จ่ายในการปลูกใหม่ประมาณ 200,000 บาทโดยในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสแกกรังได้เอ่อท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วระดับน้ำในสวนสูงเกือบ1เมตรส่งผลให้พืชผลได้รับความเสียหายอย่างหนักอย่างไรก็ตามปีนี้ยังถือว่าโชคดีที่เขื่อนเจ้าพระยาสามารถบริหารจัดการและระบายลงได้อย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำลดลงในเวลาต่อมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ส
7: ิ
8: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
9: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
10: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
11: ์ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
12: Hilux Travel Greater Together
13: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
14: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
15: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
16: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
17: เอาละครับตอนนี้ก่อนขอไปพร้อมๆการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
18: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
19: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รับชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
18: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
20: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
21: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581264มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดชรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
7: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
22: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
23: กนกพรออนแอร์
24: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

เพลงดีๆนะคะในช่วงของการเริ่มต้นนะคะช่วงเวลาของเบรกตรงนี้ด้วยกนกพรออนแอร์ค่ะยังคงแชร์ความสุขดีๆที่มอบและแจกจ่ายเหมือนกับเป็นจุดนัดพบนะคะที่ส่งต่อเป็นความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยค่ะเริ่มต้นด้วยคนึงนิดนะปรางทิพย์ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของรายการตรงนี้ด้วยนะคะใครก็แล้วแต่ที่จะส่งต่อแล้วก็แชร์ความสุขกันก็ยินดีมากๆเลยช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยอากาศชื้นๆฝนตกต่อเนื่องนะคะบางช่วงบางตอนก็ร้อนกลางวันที่ร้อนจัดเลยพอตกเย็นเอาตกนะคะเมื่อวานก็อากาศร้อนพอกลางคืนก็เทกระหน่ำมานะเพราะฉะนั้นสุขภาพก็อย่าลืมดูแลกันด้วยค่ะเริ่มต้นในชั่วโมงตรงนี้ก็เพิ่มความสดชื่นสำหรับคนทำงานหน่อยละกันนะคะงานแน่นประชุมยาวๆแต่ไม่ว่าจะเป็นวันไหนๆขอแค่ได้กาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งก็พร้อมลุยต่อเลยค่ะวันนี้ขอแนะนำนะคะโกปิโก้มาคิอาโต้3 in 1ค่ะสัมผัสความหอมเข้มข้นกลมกล่อมจากเมล็ดกาแฟแท้ๆค่ะที่ให้รสชาติเข้มข้นเหมือนดื่มกาแฟร้านโปรดของคุณเลยนะคะกลิ่นหอมชวนตื่นรสชาติกาแฟเข้มกำลังดีและความนุ่มละมุนในทุกแก้วค่ะไม่ว่าจะเริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมพลังระหว่างวันหรือพักเบรกสั้นๆนะคะโกปิโก้มาคิอาโต้3 in 1นะคะก็พร้อมเติมความสดชื่นให้ทุกช่วงเวลาของคุณเลยทีเดียวค่ะโกปิโก้มาคิอาโต้3 in 1หอมเข้มเต็มรสกาแฟลองเลยวันนี้นะคะที่ร้านค้าชั้นนำและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณนั่นเองค่ะเอาล่ะเสิร์ฟกาแฟดีๆกันก่อนนะคะช่วงเวลาตรงนี้ก็ส่งมอบเพลงพระพร้อแล้วก็พร้อมกับการเดินทางค่ะแบ่งปันช่วงเวลาดีๆด้วยพลังที่เรามีค่ะเขาบอกว่าพลังทางความคิดเนี่ยทำให้เรารู้สึกดีในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะอย่างน้อยการชื่นชมหรือการทำอะไรสำเร็จเล็กรู้จักหมั่นชื่นชมตัวเราเองรู้จักให้กำลังใจตัวเราก็เป็นพลังดีๆในการก้าวต่อไปได้นะคะ

็นกระแสที่เขาแซวเพลงนี้กันนะคะจริงๆแล้วฟังแต่ต้นจนจบเนี่ยเป็นเพลงที่เพราะมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันคือการแต่งเพื่อลูกสาวแห่งชาตินะคะที่น้องมีความสามารถนั่นก็คือน้องเนเน่เนาะที่สร้างชื่อเสียงจากความตั้งใจความรักความฝันของตัวเองนะคะแล้วประสบความสำเร็จนะคะนี่อายุเพียงแค่16เองตอนนั้นเอ๊ถ้าเราเนี่ย16หรือ7ขวบเราทำอะไรอยู่นะคะก็ชื่นชมน้องมากๆเลยเก่งมากๆเพราะคนเรากว่าจะถึงตรงนี้ได้มันต้องมีเส้นทางการเดินอุปสรรคปัญหามันไม่ได้ง่ายเลยค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ไม่เคยยอมแพ้เพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะในช่วงเวลาตรงนี้นำมาฝากกันผ่านทางกนกพรออนแอร์ค่ะเอาล่ะอย่าลืมด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆนะคะนักภาคใครมีเยาวชนนะคะน้องๆลูกๆหลานๆก็อย่าลืมนะคะอสบทชุมพร 90.5 และ 104.5 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทค่ะชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 ที่ตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนค่ะแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตูตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตูนะคะ0818955850ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวดีๆตรงนี้ก็ส่งมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขกันนะคะเวลาเดินเร็วเวลาเดินเรื่อยๆเวลาไม่ได้รอใครเราอยากจะทำสิ่งใดก็จงรีบทำนะตั้งใจทำอะไรแล้วเวลามันไม่เคยรอจริงๆล่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีและมีความสุขวันนี้ไม่ได้ยินเสียงพี่หนุ่มเลยไม่แน่ใจว่าไม่สบายหรือเปล่าถ้าไม่สบายก็หายเร็วๆนะคะเพราะว่าเมื่อ2วันที่แล้วก็บ่นให้ฟังว่าปวดขาปวดเข่านะคะยังไงก็ส่งกำลังใจผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวส่งไม้ต่อให้กับดีเจพี่โอค่ะเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะพรุ่งนี้จะกันเวลาเดิม 8:30 โดยประมาณค่ะคุณผู้ฟังคะกระดกฮอนออนแอร์ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังและแชร์ความสุขให้กันและกันนะคะเป็นพื้นที่ของคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยพรุ่งนี้จะกันดีเจพี่นุ่นค่ะกนกพรราชโยธานะคะพบกันใหม่ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดย DJ โอนฤมล
6: ออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับและทักทายค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตนะคะโอ๋นรมนค่ะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันที่นี่นะคะ2คลื่นความถี่ติดตามรับฟังกันได้ค่ะครอบคลุมชัดเจนนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรทั้งหมดนะบางส่วนของประจวบคีรีขันธ์ระนองสุราษฎร์ธานีนะคุณผู้ฟังก็ 90.75 และ 104.75 ค่ะเพลงรักจากเพศัตเรามีเพลงเพราะๆนะคะมาฝากให้คุณผู้ฟังค่ะได้เติมเต็มความสุขกันนะคะในช่วงสายๆก่อนเที่ยงนะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอยากจะให้ทุกคนนะคะได้ปลุกพลังความมั่นใจค่ะเลิกซ่อนผิวหมองๆนะคะเพราะว่าได้เวลาที่คุณจะแปลงประกายแล้วนะคะก็อยากจะถามคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะว่ามีใครเนี่ยเคยเป็นบ้างหรือเปล่าเวลาที่ซื้อเสื้อผ้าตัวเก่งมาแล้วก็มันก็อาจจะแบบเซ็กซี่ต้องโชว์ผิวหน่อยๆเนี่ยแต่ว่าบางทีเนี่ยต้องพับเก็บตู้ไปนะคะไม่กล้าหยิบมาใส่เพราะว่าน้อยผิวใช่ไหมคะวันนี้รู้สึกผิวหมองๆไม่สดใสไม่มั่นใจอ่ะก็เลยอยากจะแต่งตัวแบบมิดชิดนะวันนี้เนี่ยไม่ต้องซ่อนผิวแล้วค่ะมาอวดผิวก็ได้เลยค่ะเมื่อคุณใช้นะคะโลชั่นเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนั่นเองนะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวนึงค่ะที่อยากจะมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงเวลาดีของเราตรงนี้ค่ะและที่สำคัญนี่มีเพลงพร้อมมาฝากกันด้วยสำหรับเพลงนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะพี่อีทพนรายนะกับเพลงที่ขอกันเข้ามากับเพลงขอใจกันหนาวนะคะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันก่อนแล้วกันค่ะ

0: ลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์ส่งความสุขกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังนอกจากจะได้ฟังเพลงกันแล้วเนี่ยก็เรื่องราวดีๆที่โออยากจะมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าโลชั่นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องมีทุกบ้านใช่ไหมคะแล้วทุกคนเนี่ยต้องใช้ไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงนะคะอยากจะใช้โลชั่นดีๆค่ะในราคาที่เรียกว่าไม่แรงนะและที่สำคัญเนี่ยโลชั่นตัวนี้เขาช่วยปรับนะคะผิวที่หมองๆไม่สดใสเนี่ยใหเปล่งประกายสว่างมีออร่านะคะสูตรไหนดีบอกได้เลยว่าดีทุกสูตรดีทุกสีนะคะเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 ค่ะที่ช่วยอัพผิวสว่างใสนะคะแถมยังมีสารสกัดพรีเมียมตัวเด็ดๆนำเข้าเท่านั้นเลยอย่างเช่นวิตามิน E จากญี่ปุ่นนะคะอัลฟาอาวูตินจากอเมริกาค่ะแล้วก็เลดเลิฟแอปเปิลเนี่ยจากเกาหลีนะใช้แล้วรับรองผิวสวยออร่าพุ่งทุกสูตรอย่างแน่นอนนะคะทั้งสูตรคอลลาเจนสีชมพูอ่อนสูตรอัลฟาอาวูตินสีเขียวสูตรปรับป้องกันผิวนะอันนี้ปกป้องผิว24ชั่วโมงแล้วก็สีฟ้าสูตรปรับปรุงใหม่นะคะสีชมพูเข้ม Red Love Apple ค่ะผิวสว่างแบบคูณ2นะคะต้องลองคุณผู้ฟังเพราะว่าอยากจะให้คุณเนี่ยนะคะมีผิวแบบออร่านะคะก็ต้องเลือกโลชั่นเภสัชกันเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเน้นย้ำฝากคุณผู้ฟังค่ะเพราะโอ๋ก็ใช้อยู่เป็นประจำนะกลิ่นหอมซึมผิวได้ไวมากๆเลยนะคุณผู้ฟังเรียกว่าไม่ได้โม้นะคะเพราะทุกคนต้องมีค่ะนะก็ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยละกันนะจ๊ะสำหรับในช่วงนี้ส่งมอบงานเพลงพร้อยคุณได้ฟังกันต่อนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากจะฟังเพลงก็077-641-567นะคะ077-641-567แวะมาทักทายกันได้แล้วก็ใกล้จะถึงช่วงของเทศกาลกินเจแล้วด้วยใช่ไหมคะน่าจะมีหลายๆคนค่ะที่กินเจเป็นประจำทุกปีหรือว่าบางคนก็เอาที่สะดวกนะคะอาจจะกินไม่ครบ10วันน่ะบางคนก็3วัน5วัน7วันแล้วแต่นะคะเอายังไงก็แล้วแต่คุณผู้ฟังก็ให้มีความสุขกับเทศกาลถือศีลกินเจหรือถือศีลกินผักกันด้วยนะคะ

กซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

แป๊บๆเดียวคุณผู้ฟังเห็นไหมคะเวลามาถึงช่วงท้ายของรายการของเรากันอีกแล้วนะคะเพลงรักจากเพศัตค่ะเรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆนะคะที่โอนรมนอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะส่งความสุขความสบายใจให้คุณได้ฟังกันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะ10โมงครึ่งโดยประมาณนะคะจนถึง11นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังมีเพลงที่คุณคิดถึงเพลงที่คุณอยากจะฟังอย่าแนะนำกันเข้ามาได้เลยบางวันนะคะขอเข้ามาเยอะเนี่ยบางทีเปิดไม่ทันอย่าน้อยอกน้อยใจกันนะคะโอ้พยายามที่จะเปิดเพลงให้คุณได้ฟังกันจุใจอยู่แล้วนะคะให้คุณได้ฟังเพลงผ่อนคลายสบายใจกันไปด้วยสำหรับใครที่ทำงานนะคะมีความสุขกับงานที่ทำนะคะดื่มน้ำแล้วหรือยังลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายกันสักหน่อยนะคะและที่สำคัญคือห้ามลืมเลยค่ะอยากจะมีผิวสวยมั่นใจเกินร้อยนะคะวันนี้โลชั่นเพศัตค่ะช่วยปรับผิวคุณให้สว่างใสขึ้นนะคะจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอเนี่ยจะจางลงถ้าคุณใช้อย่างต่อเนื่องผิวจะเนียนใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะอย่างที่โอบอกไปค่ะว่าเนื้อโลชั่นเขาจะซึมไวทาได้บ่อยนะคะเช้ากลางวันก่อนนอนนะคะแล้วคุณจะได้ผิวที่ออร่ามาเต็มๆแล้วมั่นใจเกินร้อยอย่าง

แน่นอนนะคะเพราะว่าผิวสวยต้องโชว์นะคะแล้วก็ต้องใช้โลชั่นเพศัตว์ด้วยนะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าในช่วงนี้เวลาของเราหมดกันอีกแล้วคุณผู้ฟังต้องบอกลากันแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการให้กำลังใจค่ะเพลงรักจากเพศัตว์ช่วงนี้โอ้

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

เหียวว่างเมินช่วยชาวบ้านน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกำชับที่ประชุมให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดเช่นพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบหนักขอให้เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยามายังกรมการปกครองขณะเดียวกันได้โอนเงินเยียวยาให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าข่ายเกณฑ์ 9,000 บาทโอนไปแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวม94ล้านบาทแต่ยังพบปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการโอนเงินของธนาคารที่ใช้เวลาเดินทางถึง2วันนายอนุทินได้แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือส่งถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีออกจากพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจช่วยเหลือประชาชน

0: ชนที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากอุทกภัยรู้สึกเศร้าใจและถือเป็นเรื่องน่าอับอายอย่างยิ่งที่มีข้าราชการลักษณะนี้อยู่ในระบบปกครองพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างเด็ดขาดหากพบมีความบกพร่องอย่างร้ายแรงและสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจริงจะไม่ปล่อยให้อยู่ในระบบราชการอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้นายอนุทินรับข้อเสนอนายอัธวิทย์ให้โยธาดูแลแก้มลิงรอบกทม.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงแผนการสร้างแก้มลิงเพิ่มเติมหลังเหตุการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ว่าเรื่องแก้มลิงเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บกักระบายน้ำอยู่ในนโยบายกรมชลประทานโดยตนกำลังจะมอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่และวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาได้ฟังนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ทำแก้มลิงรอบพื้นที่กทม.ก็ได้นำข้อเสนอนี้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ดูว่าสามารถเพิ่มพื้นที่แก้มลิงรอบพื้นที่กทม.ได้โดยตรงหรือไม่หากทำได้พร้อมดำเนินการเพราะมีงบประมาณในการดำเนินการอยู่พร้อมสั่งให้ทำทุกอย่างที่สามารถทำเป็นแหล่งรับน้ำเก็บกักน้ำได้เพราะเมื่อน้ำท่วมเสร็จก็จะเข้าสู่ฤดูแล้งที่ต้องเร่งดำเนินการและทำการศึกษาอยู่ออมสินขานรับนโยบายรัฐช่วยลูกหนี้น้ำท่วมตั้งหลักพักหนี้ไม่คิดดอกเบี้ย3เดือนนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารออกชุดมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามนโยบายกระทรวงการคลังครอบคลุมทั้งการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อแบ่งเบาภาระหนี้และช่วยลูกหนี้มีเวลาตั้งหลักพร้อมปรับเงื่อนไขสินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติผ่อนปรนมากขึ้นช่วยประชาชนที่ประสบภัยตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินซ่อมบ้านและฟื้นฟูอาชีพหรือกิจการเพื่อกลับมาสร้างรายได้อีกครั้งมาตรการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อลดภาระการผ่อนชำระให้ลูกหนี้เพื่อสามารถนำเงินไปดูแลครอบครัวจัดการค่าใช้จ่ายจำเป็นครอบคลุมลูกหนี้ที่มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ตามประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตลอดช่วงพักหนี้ธนาคารยกให้ทั้งหมดลูกหนี้ไม่ต้องนำกลับมาชำระภายหลังส่วนเงินต้น3งวดที่พักไว้จะนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาและเมื่อครบสัญญากำหนดพักหนี้ให้กลับมาชำระค่างวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: ักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
4: เอิ่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซอง

0: คลีนวันที่เข้มและมาพร้อมกับความนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ครีนวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
1: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
2: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
3: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
2: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
4: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
5: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
3: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077-541-068ทกส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร077-541-371และทกส.ชุมพรโทร077-501-051สากลการเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก077-541-139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย064-929-4232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ090-970-3895ลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร083-692-6540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี081-536-1153 Freshie Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณทัศพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ teabar.com
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: MCOT Radio Network ช่วงอบจพบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ุฒิวงเลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนออกจากพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนหนักจากอุทกภัยทั้งเรื่องของการขนย้ายสิ่งของและก็การอพยพชาวบ้านทั้งที่ดำรงตำแหน่งในพื้นที่มานาน5ปีควรจะมีความเข้าใจและคาดการสถานการณ์ได้ดีที่สุดครับนายกบอกว่ารู้สึกเศร้าใจและก็ถือเป็นเรื่องน่าอับอายอย่างยิ่งที่มีข้าราชการลักษณะนี้อยู่ในระบบปกครองพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนธรรมวินัยอย่างเด็ดขาดรวมถึงตรวจสอบทัศนคติการทำงานอย่างละเอียดโดยย้ำว่าหากพบว่ามีความบกพร่องร้ายแรงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจริงจะไม่ปล่อยให้อยู่ในระบบราชการอย่างเด็ดขาดครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังได้ให้สัมภาษณ์ถึงแผนการสร้างแก้มลิงเพิ่มเติมหลังเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ค่ะบอกว่าเรื่องแก้มลิงเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บกักระบายน้ำให้อยู่ในนโยบายของกรมชลประทานนะคะซึ่งตนก็กำลังจะมอบหมายให้สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ไปศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่และวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาได้ฟังนายอรรถวิศวันภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติที่เสนอให้ทำแก้มลิงรอบพื้นที่กทม.ก็ได้นำข้อเสนอเหล่านี้ค่ะสั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ไปดูว่าสามารถเพิ่มแก้มลิงในพื้นที่รอบกทม.ได้โดยตรงหรือไม่ถ้าหากทำได้ก็พร้อมดำเนินการเพราะว่ามีงบประมาณในการดำเนินการอยู่แล้วและพร้อมทำให้ทุกอย่างสามารถเป็นแหล่งรับน้ำเก็บกักน้ำได้เพราะเมื่อน้ำท่วมเสร็จก็จะเข้าสู่ฤดูแล้งก็ต้องเร่งดำเนินการนะคะตรงนี้มีการศึกษาอยู่ค่ะส่วนการขยายแก้มลิงไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศทางกรมชลประทานก็มีแผนอยู่แล้วเป็นความร่วมมือกับทางจังหวัดและท้องถิ่นที่รัฐบาลให้การสนับสนุนแต่สิ่งที่ต้องการไม่ใช่ว่าเมื่อน้ำมาเยอะแล้วระบายทำให้น้ำขาดไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องสร้างที่เก็บกักน้ำไว้ด้วยเพราะว่ามันจะมีช่วงหน้าแล้งด้วยนะคะตรงนี้แหละจะเป็นประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งขณะเดียวกันนายกปฏิเสธตอบคำถามถึงกรณีน้ำท่วมขังพื้นที่ปราจีนบุรีว่าสรุปแล้วจะระบายน้ำออกได้เมื่อไหร่โดยโยนให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ให้รายละเอียดค่ะ
0: อธิบดีปภ.ครับสั่งระดมเรือผลักดันน้ำ80ตัวปักหลักปากแม่น้ำบางปะกงเร่งระบายน้ำท่วมฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีครับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กล่าวถึงข้อกังวลสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะกินระยะเวลายาวนานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและก็ฉะเชิงเทราซึ่งมีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับซึ่งตอนนี้เดือดร้อนเป็นเดือนอยากจะทราบว่าสรุปแล้วจะระบายน้ำไม่ได้เมื่อใดโดยอธิบดีปภ.บอกว่าถ้าไม่มีการบริหารจัดการใดๆเลยผลักกันไปผลักกันมานะครับความกังวลนั้นก็จะนำไปสู่ประเด็นแต่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจครับนายกรัฐมนตรีได้กำชับแล้วก็สั่งการให้แก้ปัญหานี้โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนดำเนินการแก้ปัญหาซึ่งเมื่อวันที่ผ่านมาได้มีการประชุมเร่งระบายน้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกงโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีหลายคนครับเข้ามาประชุมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักการผลักน้ำนายนิรัตน์บอกว่าจะรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้เข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดพลังในการผลักดันน้ำทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายน้ำอย่างมีนัยสำคัญหลังจากพยายามใช้เรือผลักดันน้ำออกจากจังหวัดฉะเชิงเทราที่รับน้ำมาจากปราจีนบุรีและสระแก้วมาด้วยการผลักจากต้นน้ำนครนายกอย่างเดียวเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรครับเพราะน้ำจะไหลมาที่ฉะเชิงเทราและก็ยังมีมวลน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีมาสมทบอีกดังนั้นทางวิศวกรรมการระบายน้ำต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้ออกเร็วที่สุดครับซึ่งในที่ประชุมก็เห็นตรงกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำจากนครนายกหรือว่าปราจีนบุรีก็ต้องผลักให้ไหลลงสู่แม่น้ำปะปะกงให้เร็วที่สุดจุดที่มีศักยภาพเหมาะที่จะเอาเครื่องผลักดันน้ำออกมาวันนี้ตั้งได้เลยคือ40ถึง50ตัวและน่าจะเพิ่มเป็น80ตัวซึ่งจะเดินหน้าผลักดันน้ำให้สัมพันธ์กับน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งน่าจะทำได้เร็วไม่นานตามที่ชาวบ้านกังวลครับสำหรับการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 14,000 ครัวเรือนในนิรัตบอกว่าขณะนี้จังหวัดสระแก้วสมุทรปราการกระบี่เริ่มรับเงินแล้วส่วนวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้จะมีผู้ได้รับเงินรวมกว่า100ล้านบาทครับส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากดลงทะเบียนแล้วได้รับเงินล่าช้าไป 2-3 วันทั้งที่ควรกดแล้วได้รับเลยในนิรัตบอกว่าเป็นเรื่องของระบบขั้นตอนการกดเงินหลังที่นายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงอยากให้

0: วันนี้ครับทางพพและออมสินได้มีการประสานกันทำให้ลดเวลาจากเดิม2วันเหลือ1วันครับก็คือส่งข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินเลยซึ่งก็ถือว่าเร็วขึ้นครับ
1: ค่ะในส่วนหลายจังหวัดตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะโดยที่สมุทรสงครามมีการรวมพลังเรือดันน้ำช่วยเหลือตัวเองหลังจากที่น้ำท่วมนั้นไม่ลดลงเลยนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจขอบคุณประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองพื้นที่3อำเภอซึ่งร่วมกันนำเรือมาจอดตามริมคลองหรือหน้าบ้านแล้วก็ติดตั้งเครื่องเดินเรือในช่วงจังหวะน้ำลงเพื่อใช้แรงใบจักนะคะในการช่วยผลักดันน้ำให้ไหลออกจากคลองได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นการระดมพลังจากประชาชนในพื้นที่ควบคู่กับเครื่องผลักดันน้ำของหน่วยงานภาครัฐทางจังหวัดนั้นขอความร่วมมือท้องถิ่นประชาชนที่มีเรือช่วยกันดันน้ำเป็นทอดๆเริ่มตั้งแต่พื้นที่สวนแล้วก็ลำประโดงออกสู่คลองสาขาจากคลองสาขาก็ไปคลองสายหลักก่อนออกสู่แม่น้ำแม่กลองและไหลลงทะเลในที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวว่าก่อนหน้านี้พบว่ามีน้ำท่วมขังในพื้นที่สวนจำนวนมากขณะที่ปริมาณน้ำในคลองระดับน้ำใกล้เคียงกับน้ำที่อยู่ท่วมในสวนทำให้น้ำจากสวนไหลออกได้ช้าจึงเร่งเปิดทางน้ำเพิ่มการระบายการผลักดันน้ำในคลองสาขาเพื่อดึงน้ำจากพื้นที่ชั้นในออกมาได้ให้มากที่สุดเมื่อระดับน้ำในคลองลดลงน้ำในสวนจะไหลออกตามมาได้และยังกล่าวชื่นชมประชาชนด้วยนะคะที่นำเรือของตนเองมาช่วยส่วนรวมค่ะส่วนอยุธยานะคะที่มัสยิดดารุชชุนนะถูกน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรค่ะรวมถึงบริเวณสุสานที่ใช้ฝังศพไม่สามารถประกอบพิธีฝังร่างผู้เสียชีวิตได้ตามปกติจึงมีการประสานขอความช่วยเหลือทีมสสเบียทีมชัดตลาดไทยให้เข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากมัสยิดนำไปประกอบพิธีในพื้นที่ที่ยังไม่ถูกน้ำท่วมการเคลื่อนย้ายร่างเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากพื้นที่โดยรอบมัสยิดถูกน้ำท่วมทั้งหมดนะคะอีกทั้งผู้เสียชีวิตน้ำหนักประมาณ120กิโลกรัมค่ะก็เลยเป็นอุปสรรคนะคะชาวบ้านก็ช่วยกันเคลื่อนย้ายร่างลงบันไดอย่างระมัดระวังก่อนนำเรือท้องแบนแล่นผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาและชุมชนที่ถูกน้ำท่วมถึงโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามบูนูรุนยะมานซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีฝังร่างค่ะไปที่จังหวัดชัยนาทนะคะชาวบ้านในอำเภอสัพพยาท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเดือดร้อนค่ะจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งหลักเข้าท่วมหมู่บ้านโดยเฉพาะชุมชนชั้นในแม้ว่าน้ำจะลดลงไปบ้างแต่ก็ยังท่วมสูงและตอนนี้น้ำท่วมขังนานกว่า7วันแล้วเริ่มเน่าเสียแล้วส่งผลให้มีกลิ่นเหม็นสร้างความทุกข์ซ้ำเติมกับชาวบ้านซึ่งจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะคะในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องเป็นวันที่7ทำให้น้ำท้ายเขื่อนอำเภอสัพพยาลดลงไปประมาณ20เซนติเมตรแต่ว่าโดยรวมยังสูงอยู่บางจุดสูงกว่า1เมตรชาวบ้านต้องใช้เรือเล็กในการสัญจรเป็นหลักค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองจะมีการเพิ่มการระบายเกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ยังอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะไปดูเขื่อนแม่กลองค่ะตอนนี้เจาะเพิ่มการระบายน้ำเกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะหลังมีคำเตือน4จังหวัดท้ายน้ำให้ระวังกรมชลประทานรายงานสถานการณ์วันนี้เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีระบายน้ำท้ายเขื่อน 1,124 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังมีแนวโน้มว่าฝนในระยะต่อไปอาจทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นเขื่อนแม่กลองอาจต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนมากกว่า 2,1200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาจึงมีการแจ้งเตือนประชาชนผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำแม่กลองโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดมีจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครจะต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะสูงขึ้นขอให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เอาไว้นะคะส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังคงระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเพิ่มการระบายมาตั้งแต่5ตุลาคมก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม6เพิ่มเป็น747ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะคาดว่าน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตรทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะต้องเฝ้าระวัง8ตำบลด้วยกันมีตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกท่าสาลาลอยวังแดงโพเอนและปากท่านะคะส่วนเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำจาก 2,500 เหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่บ่ายโมงวันนี้ค่ะก็ต้องติดตามกันค่ะ
3: ชาวสวนทุเรียนเมืองจันทร์ครับยกต้นทุเรียนตายโชว์กลางแถลงครม.เงาซัดรัฐบาลจะถอดบทเรียนอีกนานแค่ไหนประชาชนจะมั่นใจในการปลูกทุเรียนต่อไปได้อย่างไรนะครับพรรคประชาชนครับได้แถลงการประชุมครม.เงาถึงการติดตามปัญหาทุกขภัยในด้านการเกษตรที่ได้รับผลกระทบโดยนายเดชรัตน์สุขกำเนิดในฐานะประธานคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำของพรรคประชาชนกล่าวเสนอแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรว่ารอบนี้น้ำท่วมในพื้นที่เกษตรกรรม 1.74 ล้านไร่แล้วก็มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบมากกว่า1.5 แสนรายปศุสัตว์เองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันสัตว์ปีกได้รับผลกระทบ12ล้านตัวสุกรมีความเสียหายกว่า 70,000 ตัวการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็มีผลกระทบกว่า 50,000 ไร่ซึ่งความเสียหายเหล่านี้ครับจะต้องทำโรงเรือนใหม่ปลูกต้นใหม่ซึ่งเกษตรกรกังวลอยู่4เรื่องก็คือ1การเยียวยาตกหล่นเพราะไม่มีเล่มเขียวว่าได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือว่าขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน2ความล่าช้าของกระบวนการภาคเกษตรที่ใช้เวลาหลายเดือนเราต้องเดินสำรวจแปลงแต่ว่าเจ้าหน้าที่มีจำนวนจำกัดทำให้กินเวลานาน 3. อัตราการช่วยเหลือไม่เพียงพออย่างนาข้าวได้รับความช่วยเหลือ 2,240 บาทต่อไร่กรณีผลไม้ได้รับความช่วยเหลือ 6,800 บาทต่อไร่ส่วนโคกระบือจะได้รับความช่วยเหลือไม่เกิน5ตัวต่อครอบครัวนะครับสุกรได้รับความช่วยเหลือไม่เกิน10ตัวต่อครอบครัวและ 4. ช่วยเหลือไม่ครบถ้วนเกษตรกรไม่ต้องการแค่เงินช่วยเหลือรายได้จะฟื้นตัวกลับมาใหม่ก็คือต้องการเงินลงทุนเพิ่มเติมจากการปรับโครงสร้างหนี้แค่พักชำระหนี้อาจไม่พอเพราะต้องการเงินหมุนเวียนมาสร้างรายได้รอบใหม่ครับนายเดชรัตน์บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลปรับปรุงเพิ่มเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรให้สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเลยให้รัฐบาลตั้งงบกลางเป็นมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมและให้กระทรวงเกษตรปรับทบทวนข้อจำกัดในการลงทะเบียนเกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลดาวเทียมข้อมูลการปลูกพืชจริงในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อลดภาระการเดินสำรวจใช้เทคโนโลยีดาวเทียมหรือว่าโดรนเข้ามาช่วยทำให้การจ่ายเงินเร็วขึ้นแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญลงไปให้คำแนะนำกับเกษตรกร รวมถึงเงินที่จะช่วยฟื้นฟูกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องควบคุมจำกัดปัจจัยการผลิตช่วงเวลานี้ครับมักเจอปัญหาฉวยโอกาสขึ้นราคาสุดท้ายธกส.และรัฐบาลต้องหารือกันจะมีมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างไรมีระยะเวลาปลอดหนี้และปรับโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมอย่างไรถ้าทำแบบนี้การช่วยเหลือจะมาถึงเกษตรกรอย่างพอเพียงครอบคลุมและไม่ล่าช้าสามารถฟื้นฟูได้ครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02 114 3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่

0: มาดูความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจิตเวชที่จังหวัดกาญจนบุรีกันค่ะหลังจากที่หลายหน่วยงานนะคะบูรณาการเข้าตรวจสอบศูนย์แห่งนี้เนื่องจากว่ามีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนมีผู้สูงอายุโดนทำร้ายถูกกักขังวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปคัดกรองผู้สูงอายุนะคะนำตัวออกไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วนะคะจากกรณีที่เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเมื่อวานนี้เขาเข้าไปนะคะนำโดยนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนางพันนิกาปินำปุตระรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำแพทย์ค่ะเป็นทีมแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาโรงพยาบาลมการักษ์กลุ่มงานสุขภาพจิตยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขกาญจนบุรีเข้าไปประเมินสภาพร่างกายสุขภาพจิตรวมถึงกำหนดแนวทางการดูแลที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลเข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจิตเวชแห่งหนึ่งในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังพบข้อมูลผู้สูงอายุนะคะที่ลูกหลานนำมาพักที่นี่ถูกทำร้ายร่างกายถูกกักขังหน่วงเหนียวผลการคัดกรองโดยทีมสหวิชาชีพแบ่งอาการออกเป็น3ระดับด้วยกันก็มีสีเขียวสีเหลืองสีแดงโดยพบผู้ที่อยู่ในระดับสีเหลืองมี5คนระดับเขียว81คนนอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยทางกาย6คนรวมทั้งหมด92คนล่าสุดได้ส่งผู้ป่วยระดับสีเหลือง5คนเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา3คนและสถาบันกัลยาราชนครินทร์2คนส่วนผู้ยังอยู่ในศูนย์มีอาการเจ็บป่วยทางกายเตรียมส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะขณะที่ผู้ป่วยจิตเวชเตรียมประสานส่งต่อให้ศูนย์พักพิงสถานพยาบาลภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนที่มีความเหมาะสมในการดูแลทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยแล้วก็ญาติเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาบำบัดดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมปลอดภัยด้านพันตำรวจเอกพิทักษ์ว่องวานิชผู้กำกับการสภ.ท่าม่วงแจ้งว่าขณะนี้เตรียมเจ้าหน้าที่รอรับการแจ้งความเพิ่มเติมนะเพราะว่าที่ผ่านมาสภ.ท่าม่วงเพียงเข้าไปดูแลความเรียบร้อยเท่านั้นเพราะผู้เสียหายไม่ได้เพราะผู้เสียหายนั้นได้ไปร้องเรียนที่ตำรวจกองปราบค่ะ
1: สิริกัญญาครับชี้งบกลาง 100,000 ล้านเยียวยา SME ยังไม่มีปัญหาครับห่วงรายได้รัฐปี70ไม่เข้าเป้าเพราะภัยพิบัติที่รัฐบาลเปิดสัญญากรมธรรม์กองทุนภัยพิบัติหลังประกาศเตรียมใช้แต่ยังไม่เห็นรายละเอียดครับนางสาวสิริกัญญาทันสกุลสสเป็นเชียวรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงการเยียวยา SME กรณีรัฐบาลพยายามผลักดันงบกลางและก็การจะเก็บรายได้หากจะเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าว่าขณะนี้เพิ่งเริ่มปีงบประมาณ70และก็งบกลางที่จัดสรรไป100,000 ล้านบาทจึงคิดว่าไม่มีปัญหาแน่นอนในเรื่องของการใช้คำพูดว่างบประมาณไม่เพียงพอในการจัดสรรเยียวยาโดยต้องรอดูการจัดการผ่านการทำกองทุนภัยพิบัติว่าจะได้ผลอย่างไรเพราะจนถึงทุกวันนี้ครับที่บอกว่าจะเริ่มใช้ยังไม่เคยเห็นใครเห็นสัญญากรมธรรม์ว่ามีรายละเอียดอย่างไรกระบวนการชดเชยจะเป็นอย่างไรและครอบคลุมใครบ้างรัฐบาลประกาศไปแล้วว่ากองทุนดังกล่าวกำลังจะมีผลบังคับใช้จึงขอให้รัฐบาลครับออกมาเปิดเผยต่อตัวสัญญากรมธรรม์ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรสิทธิประโยชน์ที่จะชดเชยมีหน้าตาเป็นอย่างไรมีกระบวนการตรวจสอบอย่างไรและสรุปแล้วมีบริษัทประกันภัยรายใดบ้างที่เข้ามารับช่วงต่อในกรมธรรม์รอบนี้เพราะยังไม่เคยได้รับรายละเอียดในส่วนนี้โดยยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องของงบประมาณแน่นอนครับส่วนภาพรวมเศรษฐกิจหลังเมื่อวานนี้มีการอภิปรายในวุฒิสภานางสาวสิริกัญญาบอกว่าตั้งแต่ปี70เป็นต้นไปยังเห็นว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าเพราะหากภัยพิบัติเป็นแบบนี้เศรษฐกิจก็จะชะลอตัวซึ่งจะทำให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ครับประเด็นที่สว.พยายามนำเสนอก็คือปี71ตามกรอบระยะปานกลางที่รัฐบาลพยายามวางแผนมาตั้งแต่ปี68โดยรองนายกรัฐมนตรีคนเดิมก็คือนายเอกนิติธันปราภาสจะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอีกต่างหากซึ่งตนเองได้รับการยืนยันหลายรอบว่าทางรัฐบาลครับยังคงยึดตามแผนเดิมว่าจะมีการจัดเก็บแน่นอนในปี2571หากเศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ดีอันนี้ก็ต้องได้รับคำยืนยันกับฝ่ายรัฐบาลมากกว่าว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้มองไปข้างหน้าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ทางรัฐบาลจะยังคงยึดตามแผนเดิมที่จะมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในปี71ที่ 1.5% หรือไม่อันนี้ก็เป็นคำกล่าวของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลครับ
0: มากันที่ข่าวต่างประเทศนะฝรั่งเศสประท้วงบานปลายค่ะเหตุประท้วงที่ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อตำรวจควบคุมฝูงชนใช้แก๊สน้ำตาสลายกลุ่มนักเรียนหลายแสนคนที่ก่อเหตุประท้วงบนถนนเรียกร้องงบประมาณการศึกษาเพิ่มเติมจากจุดเริ่มต้นจากการนัดหยุดงานของบุคลากรทางการศึกษาประท้วงนโยบายตัดลดงบประมาณของรัฐบาลจนทำให้ขาดครูนะคะเป็นการขาดแคลนครูอย่างหนักต่อมาค่ะเรื่องของการเรียนการสอนต้องหยุดชะงักลงเหล่านักเรียนมัธยมปลายก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนพร้อมกับยกระดับข้อร้องเรียนไปถึงเรื่องสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่ทรุดโทรมปัญหาน้ำรั่วซึมอาคารชำรุดกลุ่มนักเรียนเริ่มใช้มาตรการตั้งปิดล้อมโรงเรียนโดยการนำสิ่งกีดขวางมาขวางประตูทางเข้าสถานศึกษาหลายแห่งทั่วประเทศรวมทั้งผู้ปกครองและสหภาพแรงงานอื่นๆก็เข้ามาร่วมชุมนุมด้วยจนการประท้วงขยายจากระดับโรงเรียนไปเป็นประท้วงระดับชาติแล้วนะคะตอนนี้ก็เกิดการเดินประท้วงในเมืองใหญ่ๆอย่างปารีสลียงและสตราบูร์กซึ่งประท้วงการประท้วงเริ่มตึงเครียดนะคะเหตุจุดชนวนความโกรธแค้นที่เกิดขึ้นเมื่อเยาวชนผู้ประท้วงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่จนมือขาดนี่แหละค่ะก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ประท้วงและกลุ่มสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมากโดยกล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าใช้กำลังสลายการชุมนุมรุนแรงเกินกว่าเหตุต่อผู้เยาว์ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลระบุว่าขบวนการประท้วงถูกแทรกแซงและบงการโดยบุคคลภายนอกซึ่งการประท้วงเริ่มยกระดับเป็นความรุนแรงในหลายเมืองเมื่อวานนี้ตำรวจเข้าไปใช้กำลังควบคุมฝูงชนทั้งแก๊สน้ำตากระบองที่บริเวณจัตุรัสพลาสเดอลานาซิยงในกรุงปารีสขณะที่เซบาสเตียเลโนนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการประท้วงครั้งนี้รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษแล้วสั่งให้นายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเร่งรับข้อร้องเรียนเรื่องการซ่อมแซมโรงเรียนการจัดหาครูการประท้วงที่เกิดขึ้นหลายระลอกนี้ก็เพิ่มแรงกดดันมหาศาลกับรัฐบาลฝรั่งเศสที่กำลังพยายามลดการขาดดุลงบประมาณในประเทศที่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลต่อภาระหนี้สินที่เติบโตรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงและความลังเลของรัฐบาลในการควบคุมการใช้จ่ายจนส่งผลให้อัตราตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสต้องปรับตัวสูงขึ้นค่ะ
1: มีข่าวด่วนเข้ามานะครับว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางครับได้อ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต3ยื่นฟ้องพระราชวิสุทธิประชานาถหรือว่าอดีตหลวงพ่ออลงกตหรือว่านายอลงกตพูนมุกจำเลยที่1กับพวกรวม2คนครับนัดฟังคำพิพากษาวันนี้ผู้รับมอบฉันทะโจทจำเลยทั้ง2ทนายความของจำเลยที่1และก็ทนายจำเลยที่2มาที่ศาลแล้วนะครับศาลอ่านคำพิพากษาให้คู่ความที่มาศาลฟังแล้วพิพากษาว่าจำคุกจำเลยที่1และที่2คนละ50ปีและให้จำเลยทั้ง2ร่วมกันคืนเงินกว่า306ล้านบาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุผู้เสียหายและมีการยกฟ้องจำเลยที่1ตามคำฟ้องข้อที่ 3.1 ถึงข้อที่ 3.7 ครับ
0: ค่ะกรณีที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักโทษประหารหญิงชาวอเมริกันถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดสารพิษถึง2ครั้งติดต่อกันแต่กลับหมดสติไปไม่เสียชีวิตล่าสุดทนายความของนักโทษวัย50ปีคนนี้เผยลูกความรู้สึกตัวพูดคุยได้แล้วแม้ว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณแขนแต่ยังคงถูกใส่กุญแจมือล่ามไว้กับเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งเธอยังคงต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดหลังจากอยู่ในสภาวะหมดสติมาเป็นเวลาหลายวันผู้เชี่ยวชาญเห็นตรงกันว่าโดยปกติแล้วโอกาสรอดชีวิตจากการฉีดยาประหารต่ำมากแต่ในกรณีนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและยังระบุสาเหตุชัดเจนไม่ได้แต่คาดว่าเธออาจจะต้องใช้เวลาฟื้นตัวอีกยาวนานค่ะ
1: เยเมนครับยกระดับโต้คืนกลุ่มฮูตีราชาร์ดอันอาลิมีผู้นำเยเมนเรียกประชุมผู้บัญชาการกองทัพรับมือกับสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยมีคลิปวิดีโอเผยแพร่เมื่อวานนี้เป็นภาพกองกำลังพร้อมอาวุธเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ในดูบับเมืองท่าของเยเมนโดยกองกำลังรัฐบาลเยเมนได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียเผยว่าได้ยึดคืนพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ถูกกลุ่มฮูตีเข้ายึดได้สำเร็จและกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียระบุเพิ่มเติมในช่วงค่ำวันจันทร์ว่ากองทัพเรือได้ทำภารกิจทางทหารในโฮเดดะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ริมทะเลแดงครับด้านกลุ่มฮูตีปฏิเสธการลุกคืบพร้อมอ้างว่าได้โจมตีเป้าหมายสำคัญหลายแห่งในซาอุดิอาระเบียรวมถึงท่ากาศยานานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดด้วยครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงทีมข่าวสำนักข่าวไทยคุณณรงค์ชันทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: ักใต้บ้านเรา
1: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับวันนี้ผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอ๋นฤมลตันบินนะครับนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทชุมพรก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงในเรื่องราวของข่าวสารในพื้นที่ของภาคใต้ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันครึ่งชั่วโมงนะครับสวัสดีครับพี่โอ๋ครับ
2: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะคุณผู้ฟังก็มาเจอกันวันนี้วันพุธแล้วนะคะช่วงของกลางสัปดาห์แล้วนะคะก็ยังคงมีข่าวสารค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเราเองนะคะแล้วก็ข่าวจากพี่น้องดีเจสายใต้นะคะมารายงานพูดคุยกันนะคะแล้วก็หลายๆคนค่ะช่วงนี้รับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยกันแล้วหรือยังเอ่ยยังไม่รับประทานอาหารก็มีความสุขกับมื้ออาหารหรือจะฟังผ่านทาง Facebook Live ในช่วงนี้นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะคะ
1: ก็มีข่าวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวที่มาจากพี่น้องดีเจสายใต้ส่งกันเข้ามานะครับแล้วก็ข่าวจากพื้นที่ของจังหวัดชุมพรด้วยก่อนไปเริ่มข่าวอื่นครับพี่โอ๋ครับมีเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งก็เป็นประกาศเตือนมานะครับบอกว่าจะมีผลกระทบในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคม2569นะครับซึ่งก็ในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะครับก็คือตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับโอ้ยกแผงเลยทีเดียว
2: หลายจังหวัดนะคะ
1: ใช่ครับก็มีร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะครับให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำนั่นเองนะครับส่วนชาวเรือครับพี่โอ๋ครับก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะครับนี่คือแจ้งประกาศกันเข้ามาล่าสุดเลยทีเดียวครับ
2: ค่ะนะคะโอ้แล้วก็เมื่อคืนกลางดึกค่ะประมาณ ตีสองกว่าเกือบตีสามนะโอ
1: ้ครับ
2: ที่บ้านพี่โอ๋ในหมู่บ้านซันนี่วิวโอ้โหฟ้าร้องลั่นคำรามแล้วฝนตกเทกระหน่ำมากๆเลย
1: ครับ
2: นะคะโอ้ช่วงนี้นี่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฟ้าฝนใช่ไหมคะตามประกาศนะที่แจ้งเตือนกันเข้ามาค่ะ
1: คร
2: ับ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูนะคะ ข่าวนี้ค่ะในพื้นที่นะคะของจังหวัดชุมพรนะคะอันนี้นี่ก็เป็นข้อมูลค่ะจากทางตำรวจทางหลวงชุมพรนะคะก็ลำเลียงถุงยางชีพส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะโดยพันตำรวจโทกล้าสมบัติพิบูลค่ะสารวัตรสถานีทางหลวงชุมพร4กก2ทบทลโอ้โหอันนี้เป็นชื่อย่อนะคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยแล้วก็ข้าราชการตำรวจทางหลวงชุมพรนะคะประชาชนจิตอาสาเนี่ยมีการลำเลียงค่ะสิ่งของอุปโภคบริโภคนะคะเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันค่ะเป็นถุงยางชีพนะคะเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจากการดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนจิตอาสานะคะที่ร่วมกันส่งต่อความช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่กำลังประสบภัยนะคะโดยก็หวังว่าสิ่งของที่ส่งไปเนี่ยคงจะได้บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบกันไปบ้างนะคะซึ่งทราบข่าวมาว่าการทำถุงยางชีพในครั้งนี้เนี่ยก็มีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนห้างร้านนะคะประชาชนในพื้นที่ได้รวบรวมนะคะจัดเตรียมแล้วก็ส่งมอบนะคะให้กับพื้นที่ที่เกิดปัญหาอุทกภัยนะคะแต่ว่าตามข่าวไม่ได้แจ้งนะคะว่านำส่งไปในพื้นที่ไหนเขตไหนแต่ว่าอันนี้นี่เป็นข่าวเมื่อวานโห 6ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
1: ครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับเมื่อวานเหมือนกันนะครับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่อำเภอปะทิวและอำเภอเมืองชุมพรนะครับซึ่งก็เมื่อเวลา 9:00 นของเมื่อวานนี้นางพนกรชูกิติวิบูลย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรนายวิทยาสุวรรณสิทธิ์อำเภอปะทิวและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยกรณีลมกระโชกแรงและต้นไม้หักโค่นล้มทับบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลทะเลซับและหมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่5ตำบลบางสนอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรรวมจำนวน5รายนะครับโดยเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายละ 5,000 บาทพร้อมถุงยางชีพจำนวน1ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความเหมาะสมนะครับหลังจากนั้นเวลา 11:00 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดชุมพรผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรนะครับนายเจริญโชคพรหมชุติมาในอำเภอเมืองชุมพรนางสำราญแดงแสงเทียนรองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพรนะครับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หมู่ที่7บ้านดอน1ตำบลปากน้ำชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบวัตภัยจำนวน2ครัวเรือนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้และให้การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นนะครับซึ่งก็สาเหตุก็มาจากเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจังหวัดชุมพรมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประกอบกับมีลมกระโชกแรงส่งผลให้ต้นไม้หักโค่นล้มทับบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายรวมถึงหลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ
2: ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวในพื้นที่ชุมพรเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าค่ะข่าวจากดีเจสายใต้ของเรานะคะรอกันอีกหลายข่าวเลยค่ะ
0: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร

0: ักใต้บ้านเรา
1: ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับปักใต้บ้านเรามีข่าวในจังหวัดชุมพรผ่านไปแล้วนะครับเรามาดูข่าวของพี่น้องดีเจสายใต้นะครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาบ้างในพื้นที่ของภาคใต้บ้านเราเดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะครับ
2: ค่ะก็จะเป็นข่าวจากสงขลาก่อนละกันนะคะเพราะว่าทางสงขลาเนี่ยเขามีพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47แล้วนะคะในพื้นที่อันดามันสารสัมพันธ์120เยาวชนชายแดนใต้เรียนรู้ความหลากหลายจากการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเดี๋ยวไปติดตามข่าวจากดีเจแจ็คกันค่ะ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47เปิดพื้นที่อันดามันสารสัมพันธ์120เยาวชนชายแดนใต้เรียนรู้ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติที่โรงแรมเลอเอราวัณพังงาจังหวัดพังงาพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์นายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันโดยจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้นายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมมีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากระบี่และภูเก็ตคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดครอบครัวปฐมตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนรวมทั้งเยาวชนในโครงการ120คนร่วมในพิธีในการนี้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ได้ให้โอวาทกับเหล่าเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการว่าสังคมไทยเรามีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตความแตกต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงซึ่งอาจทำให้เราแตกต่างกันได้ให้ความสำคัญกับความเป็นไทยที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากชาติอื่นและความเป็นธรรมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของกฎระเบียบหรือโครงสร้างเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวพันกับทัศนคติความเชื่อและวิธีการที่เราปฏิบัติต่อกันในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะเปิดโลกทัศน์สร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะให้เยาวชนได้ฝึกการอยู่ร่วมกันเรียนรู้ความหลากหลายและพัฒนาทักษะชีวิตในรูปแบบใหม่โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้จัดขึ้นต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี2548ตามดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันมีเยาวชนจำนวน120คนประกอบด้วยจังหวัดยะลา22คนปัตตานี33คนนราธิวาส36คนสงขลา11คนและจังหวัดสตูล18คนและครอบครัวอุปถัมภ์60ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดพังงากระบี่และจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่24กันยายนจนถึง23ตุลาคม2569การจัดโครงการในฝั่งทะเลอันดามันครั้งนี้เพื่อรองรับเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการซึ่งมีจำนวนมากเกินกว่าที่โครงการจะรับได้ในแต่ละรุ่นซึ่งโดยปกติจะรองรับได้เพียง320คนการขยายพื้นที่จึงช่วยให้สามารถเปิดรับได้มากขึ้นและกระจายโอกาสสู่เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้นสำหรับโครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่ใหม่ๆภายใต้ความดูแลของครอบครัวอุปถัมภ์ทั้งยังเป็นเวทีให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยได้ร่วมกันส่งเสริมเยาวชนจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสจังหวัดสตูลและเสียงอำเภอของจังหวัดสงขลานั่นก็คืออำเภอจนะนาทวีเทพาและอำเภอสะบ้าย้อยได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างสันติเติบโตด้วยศักยภาพและความเข้าใจในความหลากหลายลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ครับขอบคุณดีเจแจ็คลักษณะเจริญชีพด้วยนะครับข่าวจากพื้นที่ของจังหวัดสงขลานั่นเองครับพี่โอครับ
2: ค่ะนะคะก็เดี๋ยวไปดูข่าวนี่ทางด้านกีฬาวันนี้ดีเจสายใต้ของเราส่งกันมา2ข่าวนะคะกีฬาที่เกี่ยวข้องกับขออภัยข่าวที่เกี่ยวข้องกับกีฬา
1: ครับ
2: นะคะไปเริ่มที่นครก่อนเลยค่ะน้องโอ
1: ๋ครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เปิดบ้านต้อนรับ2ฮีโร่นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยคุณแป้นและคุณเพียวนะครับกลับสู่มาตุภูมินะครับหลังจากมีการสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชีย2026พร้อมตั๋วโอลิมปิก2028ไปครองนะครับเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะครับกลุ่มคนรักเมืองนครและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกันเปิดบ้านต้อนรับ2ฮีโร่นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยนะครับคุณแป้นปิยนุชแป้นน้อยและเพียวอัชราพรคงยศนะครับ2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านขอนหาด อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสเดินทางกลับสู่มาตุภูมิบ้านเกิดเพื่อร่วมงานบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่และอบอุ่นจากแฟนกีฬาชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเขาบอกว่าการต้อนรับครั้งนี้นะครับจัดขึ้นภายหลังจาก2นักกีฬาคนสำคัญที่มีส่วนร่วมในการนำทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์เอเชีย2026และสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกครั้งสำคัญด้วยการคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแอนเจลิสนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นการกลับไปสู่เวทีโอลิมปิกอีกครั้งของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับตั้งแต่ทั้งนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวันที่2ตุลาคม2569จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับหลบบ้านเพื่อร่วมแสดงความยินดีและส่งกำลังใจให้แก่2นักกีฬาลูกหลานชาวนครโดยเมื่อวันที่5ตุลาคมเนี่ยนะครับยังคงมีพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงแฟนวอลเลย์บอลในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับพี่โอครับ
2: ค่ะนะคะส่วนอีกข่าวนึงค่ะที่จังหวัดตรังนะคะมีการมอบโอวาทแล้วก็มอบทุนการศึกษาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังนะคะให้กับสุการดาเพชรรักษาลมกรดสาว4x100นะคะ
1: อ
2: ันนี้วิ่งของทีมชาติไทยนะคะก็ข่าววันนี้เองค่ะนายทรงกรดสว่างวงค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะมอบโอวาทแล้วก็มอบทุนการศึกษาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังนะคะให้กับนางสาวสุการดาเพชรรักษาค่ะนักกีฬากรีฑาประเภทวิ่ง4x100 เมตรทีมชาติไทยนะคะที่ห้องจักรีชั้น2ศาลากลางจังหวัดตรังค่ะแสดงความยินดีชื่นชมแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจในฐานะนักกีฬาชาวจังหวัดตรังนะคะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติค่ะแล้วก็ของจังหวัดตรังด้วยในระดับนานาชาตินะคะก็เรียกว่าต้องยินดีนะคะเพราะว่ากว่าเขาจะประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยต้องฝึกซ้อมใช่ไหมคะต้องเสียสละทุ่มแรงกายแรงใจนะคะซึ่งทราบข่าวมาว่าน้องสุการดาเพชรรักษาเนี่ยนะคะเป็นคนตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะคะแล้วก็สำเร็จการศึกษาประถมเนี่ยที่โรงเรียนบ้านลำปอกเหนือมัธยมต้นและปลายเนี่ยที่โรงเรียนวิเชียรมาศจังหวัดตรังนะคะปริญญาตรีเนี่ยจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรังนะคะเส้นทางผลการแข่งขันวิ่ง4x100 เมตรหญิงของทีมชาติไทยเนี่ยก็เหรียญเงินนะคะการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19นะเมืองหางโจวสาธารณรัฐจีนนะคะแล้วก็มีเหรียญเงินจากการแข่งขันรายการเอเชียรีเพย์แชมเปี้ยนชิพณกรุงเทพมหานครนี้สถิติ 44.88 วินาทีเหรียญทองแดงนะคะแล้วก็มีการแข่งขันอีกหลายรายการเลยค่ะที่สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะคะครั้งล่าสุดคือครั้งที่20ได้รับเหรียญเงินนะคะณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะร่วมกับเพื่อนร่วมทีมชาตินะคะก็ต้องแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมนะคะเพราะว่าน้องเขาก็ต้องมุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจในการฝึกซ้อมความมีระเบียบวินัยนะคะจนสามารถที่จะสร้างความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติความภูมิใจไปสู่จังหวัดตรังนะคะมีการมอบทุนการศึกษาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังนะคะก็เป็นขวัญและกำลังใจค่ะ
1: ครับพูดถึงนักกีฬาเนี่ยนะครับความเขาเรียกว่าความเป็นระเบียบวินัยนะครับต้องมีอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าต้องฝึกซ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นต่างๆเนี่ยนะครับเวลาที่แทนที่จะได้ไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับเพื่อนฝูงต้องไปซ้อมต้องไปฝึกฝนนะครับต้องมีการเก็บตัวอะไรต่างๆมากมายนะครับกว่าจะสำเร็จมาได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับ
2: ใช่ค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวจากจังหวัดพัทลุงใช่ไหมคะ
1: ครับมีข่าวจากจังหวัดพัทลุงนะครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังคาดการณ์ว่าเบื้องต้นเนี่ยสถานการณ์ในปีนี้อาจจะมีความรุนแรงไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นจะมีการเตรียมตัวกันอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับฟังจากดีเจจ้าจ๋านะครับจากจังหวัดพัทลุงครับ
0: จังหวัดพัทลุงเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังคาดการว่าเบื้องต้นสถานการณ์ในปีนี้อาจมีความรุนแรงไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายคงศักดิ์คงปานหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงนายโอฬารทองขาวเผือกผู้อำนวยการโครงการชนประทานพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองนาท่อมตำบลอ่างทองอำเภอศรีนครินทร์และพื้นที่บริเวณหน้าฝายอ่างเก็บน้ำท่าแนะตำบลเขาย่าอำเภอศรีบรรพตเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังประจำปี2569ลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดเนื่องจากตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีเป็นช่วงฤดูฝนและจะมีฝนตกหนักช่วงดังกล่าวซึ่งจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและบางครั้งเกิดดินโคลนถล่มดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการรับมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการร่วมกันทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกชนิดร่วมกันอพยพผู้ประสบภัยและจุดอพยพผู้ประสบภัยหากเกิดน้ำท่วมสูงอีกทั้งการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือในด้านสาธารณสุขน้ำท่วมขังซึ่งในวันนี้คณะได้ตรวจสอบความพร้อมของประตูระบายน้ำระดับน้ำปัจจุบันที่สามารถรองรับปริมาณน้ำที่ไหลหลากมาจากภูเขาบรรทัดการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำประตูระบายน้ำต่างๆที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณท้ายน้ำหรือบริเวณใกล้ลำคลองที่ระบายน้ำเพื่อให้ประชาชนได้อพยพขนสิ่งของไว้ที่สูงได้ทันท่วงทีนายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภทให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและพร้อมปฏิบัติการได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะประตูระบายน้ำต้องตรวจสอบให้สามารถเปิดปิดและยกขึ้นลงได้ตามปกติรวมถึงเครื่องจักรกลเรือเครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่หรือโมบายสูบน้ำต้องมีความพร้อมและเพียงพอสำหรับนำไปติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงเพื่อรองรับสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนประชาชนในพื้นที่ขอให้ติดตามสถานการณ์และรับฟังข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางของสถานีวิทยุกระจายเสียงรวมถึงการแจ้งเตือนผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้กระบวนการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือประชาชนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วลดความสูญเสียและสร้างความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่หากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นนายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวอีกว่าสำหรับการประเมินสถานการณ์ในระยะนี้จังหวัดได้ติดตามข้อมูลจากหลายด้านทั้งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลจากพื้นที่เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเบื้องต้นคาดการณ์ว่าสถานการณ์ในปีนี้อาจมีความรุนแรงไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาดังนั้นจังหวัดได้เตรียมการและวางแผนรองรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดสถานการณ์รุนแรงที่สุดจะต้องเตรียมความพร้อมให้มากกว่าปีที่ผ่านมาเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดหากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงทุกหน่วยงานจะต้องสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกฎเจนิพานนิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงรายงานค่ะ
1: ครับก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนะครับความเสียหายจะได้ลดลงนะครับส่วนถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ก็ดีไปนะครับถือเป็นการซักซ้อมนะอย่างนั้นดีกว่า
2: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ขอให้ เวลาที่แจ้งข่าวส่งข่าวว่าเป็นข่าวจริงนะไม่ใช่เอาภาพเก่ามาแล้วก็เอามา
1: ใช่
2: ไหมคะมาโพสต์หรือว่ามาแชร์อะไรอย่างเงี้ยน้องโอ๋เน
1: า
2: ะ
1: เคยมีประเด็นแบบนี้นะครับบางทีเอาข่าวเก่ามาโพสต์ใหม่เพื่อเรียกยอดไลค์ครับแต่ว่ามันมีผลกระทบนะครับ
2: ค่ะนะอ่ะเดี๋ยวเรายังมีอีก2ข่าวนะคะ
1: ครับมีข่าวจากจังหวัดระนองนะครับเรื่องของจังหวัดระนองมีการประชุมจิตอาสาเตรียมความพร้อมรับโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานนะครับเมื่อวานนี้6ตุลาคม2569เวลา 9:30 นนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาจังหวัดระนองเตรียมความพร้อมกำลังพลสำหรับสนับสนุนโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานครั้งที่1/2569ณห้องประชุมโกมาซุมชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองนะครับมีการประชุมพิจารณาและรับทราบแนวทาง างการดำเนินงานโครงการโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมบริการประชาชนณโรงพยาบาลระนองซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13-16 ตุลาคม 2569โดยสำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาจะร่วมให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการสำหรับกิจกรรมจิตอาสาภายในโครงการประกอบด้วยการอำนวยความสะดวกและให้บริการผู้ป่วยการนำส่งผู้ป่วยไปยังห้องผ่าตัดและส่งต่อผู้ป่วยหลังผ่าตัดรวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในคลินิกทันตกรรมคลินิกหมอครอบครัวคลินิกฝังเข็มและคลินิกผิวหนังเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงและได้รับความสะดวกตลอดการเข้ารับบริการทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมด้านการขนย้ายเครื่องมือและสิ่งของพระราชทานการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนตลอดจนแนวทางการแต่งกายของจิตอาสา904เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินั่นเองครับพี่โอครับ
2: ค่ะนะคะไปดูข่าวที่สุราษฎร์ธานีกันต่อนะคะอันนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมค่ะการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งสุราษฎร์ธานีค่ะมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยโหทะลุเป้าค่ะ 8,191 คนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการประชุมพูดคุยกันแล้วก็เตรียมความพร้อมค่ะสำหรับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มีนายกล้านรงค์ยุติธรรมค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็คณะกรรมการฝ่ายต่างๆเข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อที่จะติดตามความพร้อมการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพป้องกันอัมพาตค่ะโดยกำหนดนะคะจัดในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยเวลา6นาฬิกาจะพร้อมกัน4สนามนะคะนั่นก็คือสวนสาธารณะบึงขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์2ริมคลองฉวางอำเภอบ้านนาสาร3วัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารอำเภอชัยยานะคะแล้วก็จุดที่4ค่ะหน้าโรงพยาบาลคีรีรัตน์นิคมนะคะซึ่งผู้สมัครทั้ง4สนามเนี่ยรวม 8,191 คนนะคะถือว่าสูงทีเดียวแล้วก็มีการติดตามการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะในวันที่20 ตุลาคม 2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีด้วยก็มีเทศกาลพระราชกรณียกิจนะคะการตรวจคัดกรองสุขภาพนะคะแล้วก็การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์

0: ระบบไฟฟ้าอาหารน้ำดื่มการจราจรสถานที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็การดูแลนะคะความปลอดภัยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับประชาชนที่ไม่ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมเดินวิ่งนะคะในกิจกรรมครั้งนี้ได้เช่นเดียวกันแต่จะไม่ได้รับเหรียญรางวัลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะวางแผนการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะเส้นทางการใช้จากสถานที่ที่ใช้กิจกรรมเนี่ยทั้ง4สนามเนื่องจากว่าอาจจะมีการปิดหรือว่าปรับการจราจรเป็นการชั่วคราวด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาก็มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดแล้วก็เส้นทางช่วงเวลาที่ประชาชนควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเดี๋ยวก็จะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ได้รับทราบก็ติดตามอสมทสุราษฎร์ธานีกันไว้ได้เลยนะคะจะมีรายละเอียดมีข้อมูลนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็ร่วมแสดงพลังของชาวสุราษฎร์ธานีนะคะพอพูดถึงกิจกรรมนี้นะโอ
1: ๋
0: พี่โอสมัครแล้วนะของชุมพร
1: อ
0: ่ะเพราะว่าวันนั้นไปร่วมกิจกรรมสมัชชาสุขภาพนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดชุมพรบอกว่าตัวเลขยังน้อยนะให้ช่วยกันสมัครนะคะแต่ว่าเขาปิดรับไปพักหนึ่งแล้วนะตอนนี้รอเสื้อค่ะว่าเสื้อจะสวยขนาดไหนเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราจ่ายเงิน350บาทแต่เราสามารถไปลดหย่อนภาษีได้นะคะ บางคนไม่ทราบไงนะโ
1: อ
0: ๋นะคะบางคนคิดว่าจ่ายไปแล้วได้แต่เสื้
1: อ
0: แต่จริงๆแล้วคนที่มีฐานเงินเดือนเยอะที่จะต้องเสียภาษีอ่ะ
1: ครับเอาไปลดหย่อนได้
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ครับร่วมกิจกรรมด้วยนะครับแล้วก็ได้สุขภาพด้วยได้บุญด้วย
0: ค่ะนะคะเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้กับปักใต้บ้านเราอย่าลืมนะคะมาติดตามรับฟังกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงค่ะก็จะมีดีเจสายใต้นะคะหมุนเวียนเนี่ยมาอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันอย่างสัปดาห์นี้ก็มีพี่โอแล้วก็น้องโอนะคะ

0: ถึง 13:00 นโดยประมาณ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: นะคะก็เดี๋ยวมีเวลาอีกนิดหน่อย
0: ครับ
1: จะให้ฟังเพลงส่งท้ายกันดีไหมปกติแล้วเราสองคนจัดรายการเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเนาะแต่ว่าก็จะมีเพลงประจำรายการของเราอยู่ด้วยนะก็เอาเป็นว่าลองฟังกันดูแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ติดตามรายการจากสถานีอสมทที
0: ่
1: ท่านรับฟังกันอยู่ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายเราสองคนยังมีในช่วงอสมทเพื่อชุมชนที่จะมาพูดคุยกันต่อนะน้องโอ๋เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับเอาละครับลาไปก่อนในวันนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
3: ไป
4: ไม่ไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
4: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
3: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
2: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเราอร่อย

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตรวม742ปีหมอบี386ปี 1,480 เดือนคดียักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตลิ่งชันอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องพระราชวิสุประชานาถหรือนายอลงกตพูนมุกจำเลยที่1กับนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีจำเลยที่2ในคดีร่วมกันเบียดบังและยักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยทุจริตรวมถึงร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินแบ่งการกระทำผิดออกเป็นหลายกรรมโดยศาลพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยที่1เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปคำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษรวมโทษ2ฐานความผิดเป็นจำคุก742ปีส่วนจำเลยที่2ศาลลงโทษรวม2ฐานความผิดเป็นจำคุก386ปี 1,480 เดือนแต่คงให้จำคุกจำเลยทั้ง2มีกำหนดคนละ50ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ3วงเล็บ3และให้จำเลยทั้ง2ร่วมกันคืนเงิน306ล้านบาทแก่วัดพระบาทน้ำพุผู้เสียหายกรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเชิญสสุชาดาพรรคภูมิใจไทยชี้แจงปมทรัพย์สินและข้อสงสัยทุนสีเทานายรังสิมันต์โรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการเชิญนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยเข้าชี้แจงในการประชุมวันนี้ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งว่าเจ้าตัวจะมาชี้แจงหรือไม่ซึ่งก็คาดว่าอาจจะไม่มาแต่ทางกรรมการก็ได้เตรียมทุกอย่างไว้เพื่อซักถามมองว่าการชี้แจงจะเป็นประโยชน์ต่อนางสาวสุชาดาแต่หากไม่มาวันนี้ก็ต้องติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบนางตรวจสอบสุชาดาเชิงรุกอย่ารีบออกมาแสดงหรือฟอกขาวในเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นจะเกิดข้อกล่าวหาใช้อำนาจในทางที่ผิดและอาจเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นายรังสิมันยังยืนยันไม่หนักใจถูกแจ้งความพร้อมพิสูจน์หลักฐานทุกรูปแบบด้านนายสุประชัยใจสม

0: ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยและเป็นหนึ่งในกรรมาธิการกฎหมายบอกว่าได้ทำหนังสือถึงนายรังสิมันต์ในการทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการที่น่าจะขัดกับข้อกฎหมายซึ่งไม่เห็นด้วยและทักท้วงเช่นการบรรจุระเบียบวาระโดยไม่มีมติของกรรมาธิการเช่นกรณีส.ส.สุชฎาแต่กลับบรรจุและพยายามแต่งเรื่องให้เข้ากับกรรมาธิการขณะนี้อีกทั้งยังเปลี่ยนวันเวลาประชุมจากที่ตกลงประชุมทุกวันพฤหัสบดีแต่นายรังสิมันต์ก็จะประชุมตามอำเภอใจนายสุภชัยยืนยันว่าเรื่องส.ส.สุชฎานั้นไม่มีอำนาจใดที่กรรมาธิการคณะนี้จะทำได้และหากทำไปแล้วถูกร้องว่าการพิจารณาผิดข้อบังคับทุกคนจะโดนกันหมดและมีผลกระทบต่อคนอื่นรัฐบาลเร่งเตรียมความพร้อมมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีคืบหน้า 96% ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดลทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งติดตามการเตรียมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569เพื่อให้ทุกส่วนพร้อมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก่อนเปิดงานอย่างเป็นทางการวันที่1พฤศจิกายน2569โดยให้ความสำคัญทั้งด้านสถานที่กิจกรรมการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์ดำเนินการแล้ว 96.31 ในขณะที่การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสวนนานาชาติและสวนองค์กรรวมถึงการจัดสัมมนาการประกวดและการประชาสัมพันธ์อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตามแผนมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีกำหนดจัดขึ้นวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ภายใต้แนวคิดความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
5: โอ้แล้วครับตอนนี้ก็ขอไฟพร้อมๆการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
6: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
7: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รับชิง ชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
6: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
8: ขึ้นขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
9: ให้รางวัลทุกวันของคุณชเวสคราฟต์โซดารสมะนาวใหม่รสลิ้นจี่ซากุระและรสมะนาวอัญชันชเวสคราฟต์โซดาครับความเฟรชให้คนมีเทส
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
7: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะธนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
2: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดจรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
3: Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: M-Cord Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันนะคะในช่วงบ่ายค่ะเจอกันอีกหนึ่งช่วงนะคะช่วงนี้ก็จะเจอกันเยอะหน่อยนะคะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งเบื่อกันนะ เจอกันติดกันช่วงที่แล้วครึ่งชั่วโมงนะคะมาช่วงนี้ก็เจอกันต่อนะคะอีก1ชั่วโมงหรือ50นาทีโดยประมาณค่ะ
2: ครับ
1: นะกับเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเรานะคะซึ่งวันนี้ในช่วงบ่ายคุณผู้ฟังเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงกันบ้างเพราะช่วงที่แล้วเนี่ยรายงานแจ้งกันไปนะคะบางพื้นที่อาจจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเพราะว่าเมื่อกลางคืนนอนๆคือต้องสะดุ้งตื่นเลยนะคะเพราะว่าฟ้าฝนมันคำรามหนักมากๆเลยนะคะแต่ก็คือยังคงมีฝนกันอยู่ใช่ไหมคะในช่วงนี้เพราะว่าจังหวัดชุมพรก็ยังคงแจ้งเตือนวันนี้อีกนะคะอีก1วันด้วยคุณผู้ฟังจริงๆแล้ว6
2: เตือนถึงวันที่13เลยนะครับล่าสุดเนี่ย9ถึง13เนี่ยนะครับก็เตือนหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยาวไปเลยนะครับฝั่งตะวันออกก็เตรียมรับฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับ
1: ก็คือหลายจังหวัดใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะนะคะดังนั้นก็อย่าชะล่าใจอย่าประมาทละกันคุณผู้ฟังนะคะบางทีแบบแจ้งเตือนแล้วนะคะแต่บางคนก็บอกว่าไม่เห็นจะตกหนักเลยอะไรแบบนี้นะอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นนะคะยังไงเนี่ยรอดูติดตามสถานการณ์คือแจ้งเตือนกันเอาไว้ก็ปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยวพอไม่แจ้งเตือนก็มีดราม่าอีก
2: ใช่ครับแจ้งเตือนก็เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องใช้ภาษาให้มันถูกต้องด้วยน
1: ะ
2: ใช้ภาษาทางการบางทีชาวบ้านไม่เข้าใจเดี๋ยวงงกันไปอีก
1: ใช่ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยคือหน่วยงานราชการเขาก็มีภาษาทางราชการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเนี่ยในฐานะดีเจนักจัดรายการเราก็เอามารายงานสรุปย่อยๆคุณผู้ฟังเนี่ยได้เกิดความเข้าใจกันนะคะ
2: เมื่อก่อนเนี่ยลมพัดสอบอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราก็อ่านไปก็งงไปเหมือนกันนะ
1: ความกดอากาศต่ำนะคะความกดอากาศสูงคืออะไรเราก็ไม่ได้เป็นอุตุด้วย
2: ครับฉะนั้นเดี๋ยวนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับก่อนที่จะอ่านออกอากาศเราก็ต้องมีการบางทีอาจจะต้องมารีไรต์ข่าวใหม่อ่ะ
1: ค่ะ
2: เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับ
1: นะก็เอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยทางจังหวัดชุมพรเองเนี่ยก็ยังคงติดตามเรื่องของสถานการณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าฝนอะไรนะเขาเรียกอะไรนะลมฟ้าอากาศ
2: ลมฟ้าอากาศ
1: นะคะคุณผู้ฟังก็ถ้ามีข่าวเราจะรายงานแจ้งให้ได้รับทราบ
2: ครับพูดถึงเรื่องของฝนเนี่ยนะครับทางจังหวัดชุมพรเองก็ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นนะครับประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามสถานการณ์และการคาดการณ์สภาพอากาศและแนวโน้มสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้นะครับก็โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้ก็เป็นประธานการประชุมณห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั่นเองนะครับซึ่งในที่ประชุมนะครับได้มีการติดตามสถานการณ์และแนวโน้มรวมไปถึงการเตรียมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคใต้โดยมีการรายงานสถานการณ์และแนวโน้มด้านสภาพอากาศรวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์น้ำท่าที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับสามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยแล้งเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็เป็นเรื่องของน้ำทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในยุคปัจจุบันที่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับมันให้ได้
1: ใช่ค่ะน้ำมากเกินไปน้ำน้อยเกินไป
2: ใช่ครับปัญหาทั้งนั้นเลยนะฮะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ในช่วงของรายการเราก็จะมีการสัมภาษณ์พิเศษด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆค่ะในพื้นที่ชุมพรที่เขากำลังจะมีโครงการมีกิจกรรมนะคะที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้เนี่ยยังไงเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดข้อมูลกันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจอยากจะดูโขนค่ะนะคะโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะประจำปี2569ค่ะก็จะมีการจัดนะคะโขนต อนสีดาค่ะโดยจะเริ่มในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้นะคะณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาตินะคะก็สามารถที่จะจองบัตรค่ะแล้วก็เข้าไปดูนะคะก็คือท่านอาจจะต้องเลือกจองนะคะรอบที่จะดูนะคะวันเวลาแต่ว่าเขาจะเริ่มแสดงนะคะ ครั้งแรกก็คือ5พฤศจิกายนนั่นเองอ่ะใครสนใจก็จองบัตรได้หรือค้นหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่อันนี้เนี่ยแจ้งมาจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะอยู่ถนนเทียมร่วมมิตรนี่ใกล้ๆกับอสมทส่วนกลางของเราเลยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: เมื่อสักครู่ที่พี่โอ๋เกริ่นเอาไว้นะครับเรื่องของกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดชุมพรจริงๆแล้วพี่โอ๋ครับเมื่อวานเนี่ยเราพูดเรื่องนี้กันในรายการปักใต้บ้านเรา
1: ค่ะ
2: นะครับเรื่องของกิจกรรมการจับไม่ปรับแต่ว่าเปลี่ยนหลอดไฟให้
1: ใช่เพราะว่ามีรถบางคันใช่ไหมคะที่ขับๆโอ้ยไม่เห็นไฟเลยไฟท้ายก็ไม่เห็นนะคะไฟเลี้ยวก็ไม่เห็นอีก
2: ใช่นะครับแล้วก็มันมีกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นนะครับวันนี้ผมได้ติดต่อพูดคุยกับท่านเกียรติพงษ์ลือชัยนะครับท่านเป็นปลัดองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกรนะครับแล้วก็เป็นประธานชมรม AR คอกาแคว
1: คอกาแควต้องพูดเป็นภาษาใต้เนาะ
2: ใช่ครับผมซึ่งก็เป็นผู้ทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกับปลัดเอกนะครับสวัสดีครับปลัดครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่โอครับ
2: ครับผมนะครับก็ได้เห็นโครงการแล้วนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของการเปลี่ยนหลอดไฟจักรยานยนต์ให้สว่างเพื่อเดินทางด้วยความปลอดภัยกิจกรรมนี้เป็นยังไงครับปลัดครับ
3: ครับก็คือทางชมรม AR คอกาแควนะครับเขาจะออกเสียงเป็นกาแควนะเป็นออกทองแดงทางภาษาปากใต้นิดนึงครับคุณโอครับ
2: ครับ
3: ก็เราก่อตั้งมา2ปีแล้วนะครับเป็นชมรม AR คอกาแควแล้วก็มีสมาชิกประมาณ42คนครับภายใต้สโลแกนที่ชื่อว่าความถี่สร้างสรรค์แบ่งปันเพื่อสังคมโดยรวมกลุ่มจากพนักงานวิทยุสมัครเล่นในจังหวัดชุมพรนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็กิจกรรมนี้ก็จากเพื่อนสมาชิกจากคณะกรรมการของทางชมรมก็ได้หารือกันว่าน่าจะมีกิจกรรมดีๆเราจัดมา4ครั้งแล้วครับคุณโอครับ
2: ครับ
3: เราจัดมาวันครั้งที่1เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2567ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร
2: ครับ
3: แล้วก็ครั้งที่2เมื่อวันที่6ธันวาคม2567ที่ตำบลนาไซรีแล้วก็ครั้งที่3ก็24ธันวาคมปี67เหมือนกันครับที่หาดไซรีแล้วก็ครั้งล่าสุดในเมื่อ6มีนาคม2568บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบริเวณใต้สะพานขนส่งนะครับหมู่ที่1ตำบลนาช้าง
2: ครับ
3: ก็โดยเราจะให้บริการฟรีหมดเลยครับสำหรับรถจักรยานยนต์ที่ผ่านไปผ่านมาที่ใช้รถใช้ถนนโดยจะเปลี่ยนตรวจเช็คให้ครับตรวจเช็คเรื่องของไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวทั้งหมดเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ารถจักรยานยนต์คันไหนที่หลอดไฟชำรุดหรือว่าไม่ติดเราก็จะเปลี่ยนให้เลยครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับผม
2: คือการเปลี่ยนนี้เราจะตั้งด่านปกติตั้งด่านร่วมกับตำรวจเลย
3: ก็คือทางชมรมเนี่ยก็แควนี่เราจะบูรณาการร่วมกับทางงานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพรโดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพันตำรวจเอกปัญญาท้วมศรีนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพรแล้วก็การประสานงานของพันตำรวจโทปฏินันท์จันหนองไซหรือว่าสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพรครับ
2: ครับครับก็คือวันนั้นเนี่ยถ้าใครเข้าด่านไปไม่ใส่หมวกกันน็อกเข้าไปได้ไหมฮะ
1: จะโดนจับหรือเปล่า
3: จากการที่เราจัดกิจกรรมมาทั้ง4ครั้งเนี่ยนะครับโดยทางสวัสดิ์จราจรเองก็ท่านนรักครับก็ขอความร่วมมือว่าในวันที่ทางชมรมไปให้บริการเนี่ยเราจะไม่มีการตรวจจับนะครับอาจจะมีตักเตือนบ้างให้คำแนะนำบ้างนะครับแต่ว่ารถจักรยานยนต์ที่บางท่านอาจจะไม่ได้สวมหมวกกันน็อกมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่ารถไม่มีทะเบียนอาจจะขาดไม่ได้มีการต่อทะเบียนต่อพรบวันนั้นเราจะไม่มีการจับกุมนะครับแต่ว่าถ้าหลังจากนั้นก็แล้วแต่จราจรนะครับ
2: ครับผมแล้วโครงการนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงได้คิดโครงการนี้ขึ้นมาครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวมากๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่ทุกวันนี้เนี่ยคนเราที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ค่อยจะใส่ใจเรื่องของไฟท้ายนะครับแล้วก็พอได้ยินโครงการอย่างนี้ขึ้นมามันน่าสนใจครับ
3: ครับ จริงๆเราเกิดจากสองเคสด้วยกันก็คือหนึ่งก็คือต้องยกเครดิตให้ทางกตรของสภ.ปากน้ำชุมพรนะครับ
2: ครับ
3: เขาริเริ่มทำโครงการนี้มาก่อนแล้วผมบังเอิญว่าได้รู้จักกับที่เขาที่เป็นกรรมการของกกตรของสภ.ปากน้ำชุมพรนะครับก็เลยได้พูดคุยและผมก็เห็นว่ามันเป็นโครงการที่ดีก็เลยลองมาหารือกับสมาชิกของชมรมโดยนั่งทานกาแฟกันนะครับไอเดียบนโต๊ะกาแฟว่ามีอยู่ท่านหนึ่งพูดว่าบางทีชีวิตเราเนี่ยมันแลกกับจำนวนเงินหลอดไฟแค่10บาทมันไม่น่าจะคุ้มก
2: ็
3: เลยเกิดไอเดียว่าถ้าเราช่วยเขาแค่หลอดไฟหลอดละ10บาท20บาทเนี่ยก็อาจสามารถต่อชีวิตเขาได้ก็เลยว่าโครงการนี้น่าจะมีประโยชน์โดยพวกเราก็ทำงานอาสาอยู่แล้วครับเป็นแบ่งปันเพื่อสังคมอยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องหลอดไฟเนี่ยบางครั้งที่เราจับในแต่ละครั้งมันใช้เงินไม่เยอะครับ
2: ครับ
3: ชิกเราก็ช่วยกันก็ดูแล้วว่าน่าเกิดประโยชน์ครับ
2: ครับแล้วช่วง 2-3 ครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้เข้าไปเปลี่ยนหลอดไฟเยอะไหมครับ
3: โอ้ทั้ง4ครั้งเนี่ยเรียกว่าเราเตรียมหลอดไฟไปในที่เตรียมไปเนี่ยหมดทุกครั้งครับชาวบ้านเข้ามาเยอะมากตอนแรกๆเนี่ยอาจจะกลัวหน่อยว่าเห็นเจ้าหน้าที่ตั้งด่านแต่จริงๆที่ตั้งเนี่ยเขาตั้งเพื่อบริการเพื่อให้เรียกให้รถเข้ามาใช้บริการนะครับตอนหลังๆเนี่ยพอเข้าใจเนี่ยชาวบ้านก็มาใช้บริการเยอะครับ
2: ครับ
3: รถไฟที่เตรียมไปทุกครั้งนี่หมดทุกครั้งครับคุณลุงครับ
2: ครับ
1: ไม่พอ
2: แทบจะไม่พอนะแล้วช่างในการเปลี่ยนอะไรครับเป็นใครเป็นชพวกเราไปเปลี่ยนกันเองหรือมีใคร
3: โชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าชมรมยากรแควของผมเนี่ยที่รวมพนักงานวิทยุสมัครเล่นเนี่ยมีหลากหลายสาขาอาชีพมากนะครับหลากหลายสาขาอาชีพมากแล้วหนึ่งในนั้นก็คือมีช่างซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ด้วย
2: ครับ
3: แล้วก็มีนอกจากเป็นช่างแล้วเขาก็จะมีเครือข่ายที่เป็นเพื่อนที่เป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ด้วยเนี่ยก็เลยชวนมาทำกิจกรรมเขาก็มีความสนุกครับได้มาช่วยเหลือสังคมครับ
2: อืมครับขอวันเวลาสถานที่อีกครั้งหนึ่งครับพี่ประหลัดครับ
3: ครั้งนี้นะครับก็จะเป็นครั้งที่1ของปี2569แล้วก็เป็นครั้งที่5ที่เราทำกิจกรรมนะครับ
2: ครับ
3: เราจะจัดในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569
2: ครับ
3: ก็คือเดือนนี้นะครับวันที่15ตุลาคมเดือนนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไป
2: ครับ
3: โดยจัดที่บริเวณแยก4แยกนาทุ่งหรือที่เราเรียกกันจากชุมพรรู้จักแยกไข่น้อยนะครับบริเวณตรงข้าม CJ มอตรงแยกนาทุ่งนะครับ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ได้ครับไงเดี๋ยวผมผ่านไปเดี๋ยวผมต้องเช็คไฟท้ายก่อน
3: ไม่ถ้าไม่ติดกระโหลกไปเปลี่ยนได้เลยนะคร
2: ับ ได้ครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่ปลัดเกียรติพงษ์ลือชัยนะครับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกรนะครับเขาเรียกว่าเป็นประธานชมรม AR คอกาแควใช่ไหมครับ
3: คร
2: ับขอบคุณมากนะครับพี่เอกครับที่เข้ามาให้ข้อมูลและก็พูดคุยกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ในให้อีกครั้งหนึ่งในก่อนถึงวันกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งด้วย
3: ครับเน้นย้ำนิดนึงว่าบริการฟรีนะครับ
2: ฟรีนะ
3: เราไม่เข้าใจคือฟรีหมดทุกอย่างครับไม่ใช้จ่ายนะครับ
2: ครับผมโอเคขอบคุณมากครับผม
3: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับนะฮะนี่เป็นโครงการที่น่าสนใจมากเลยครับพี่โอครับ
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะต้องมีป้ายน้องโอเขียนว่าฟรีคนจะได้กล้าขับเข้าไปเพราะว่าพอเห็นต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้วยถูกไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยว
2: ถ้ามีป้ายแน่นอนคนลุกนะ
1: ต้องมีแบบฟรีพี่โอเชื่อเหลือเกินว่าต้องมีคนสนใจแล้วขับรถเข้าไปอย่างแน่นอนนะ
2: ใช่ครับแล้วก็นั่นแหละแต่ว่าพอเห็นไฟแว๊บๆแต่ไกลเนี่ยคิดในใจละโดนแน่สักอย่างนะสักข้อหานึงแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วไม่มีการจับนะครับแค่เปลี่ยนหลอดไฟให้นะครับนอกจากไฟท้ายแล้วบางทีไฟเลี้ยวพี่บอกครับ
1: ใช่
2: ไฟเลี้ยวเนี่ยผมก็แปลกอย่างนึงรถแพงๆรถยนต์แพง
1: ๆ
2: เขาไม่ใส่ไฟเลี้ยวมาหรือไงฮะ
1: คือเวลาจะเลี้ยวแล้วไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวใช่ไหม
2: ถูกต้องนะเมื่อเช้าเนี่ยผมมาทำงานนะครับเจอรถไฟฟ้าคันนึงผมกะคันเป็นล้านเลยแหละไม่เปิดไฟเลี้ยวครับ
1: เราน่าจะบีบแต่ว่าพี่ไฟเลี้ยวเสียหรือเปล่า
2: ไฟเลี้ยวเสียผมไม่กล้าครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยววิวาห์บนถนนมีบ่อยมาก
1: กลัวไม่พอใจแล้วเดี๋ยว
2: ใช่ครับจะมีเหตุอีกนะฮะครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องของข่าวสารกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็ติดตามกันนะคะ
2: เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้า2โอ2มุมข่าวยังมีข่าวให้ติดตามกันต่อครับ
0: Mcord Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาย
5: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
7: ์ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรสองโอสองมุมข่าวโดยโอ๋ณรมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ MCOT Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว
2: ครับกับก็ช่วงของอสมทเพื่อชุมชนช่วง2โอ2มุมข่าวนะครับก็ยังมีข่าวในจังหวัดชุมพรอีกหลายข่าวให้ได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะก็อ่ะมาดูนะคะข้อมูลข่าวสารค่ะในพื้นที่ชุมพรอันนี้เนี่ยเคยนำเสนอข่าวกันไปครั้งนึงแล้วนะคะว่าอำเภอหลังสวนเนี่ยก็เป็นอำเภอที่จะบอกว่าอะไรนำร่องในเรื่องของการปลูกต้นไม้นะคะถวายพระพันปีหลวงนะซึ่งก่อนหน้านี้พี่โอ๋ก็ไปร่วมกิจกรรมมาแล้วแล้วก็มีการกระจายลงไปในอีกหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นวัดวาอารามต่างๆหรือสถานที่ต่างๆที่สนใจนะคะอยากจะร่วมกิจกรรมร่วมโครงการนี้ค่ะปลูกต้นไม้กันต่อเนื่องกันไปเลยจนจะถึงวันพิธีนะคะก็ระยะเวลาเนี่ยพี่โอ๋จำไม่ได้แล้วนะคะว่าระยะเวลากี่วันตามโครงการที่คุณประสงค์นุรักษ์นะคะท่านเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภานะคะท่านแจ้งข่าวมาเนี่ยเดี๋ยวพี่โอ๋กำลังหาข้อมูลข่าวนี้แต่ทราบว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลุ่มแทชิโร่หลังสวนค่ะเขาก็จะไปร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้ในโครงการเนี้ยในกิจกรรมเนี้ยที่วัดนาพญานะคะพรุ่งนี้ใครสะดวกใครสนใจนะคะพรุ่งนี้วันพฤหัสนะก็8ตุลาคมใช่ไหมคะเพราะวันนี้วันที่7เนาะพรุ่งนี้ก็เชิญชวนค่ะไปกันได้นะคะคุณผู้ฟังที่วัดนาพญาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็ในเรื่องของการร่วมกันปลูกต้นไม้นะคะนี่แจ้งข่าวมาแล้วเจอข่าวแล
2: ้
1: วนะคะใครว่างถือจอบถือเสียม ไปวัดบางมั่นนะคะหรือที่วัดนาพญานั่นแหละ9โมงเช้าค่ะปลูกต้นไม้300ต้นนะคะกลุ่มแท้ฮีโร่หลังสวนก็เป็นแกนนำหลักสำคัญเลยนะคะไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวกันนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวงนะคะแล้วก็ทราบข่าวมาว่าในหลายๆพื้นที่นะอย่างอบต.บางมะพร้าวอ่ะก่อนหน้านี้ก็มีการร่วมกันปลูกต้นไม้นะคะในพื้นที่ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมานะคะขนส่งหลังสวนอันนี้อาจจะปลูกแค่ต้นเดียวก็ถือว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนี้นะคะแล้วก็หลายๆคนถามว่าเอาแล้วต้นไม้จะเอาไปจากไหนนะคะแจ้งให้ท่านได้รับทราบเลยค่ะว่าท่านสามารถที่จะไปติดต่อขอรับฟรีได้นะคะที่สถานีเพาะชำกล้าไม
2: ้
1: ก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนนั่นแหละนะคะแยกวังตะกอหรือว่าเขาเรียกว่าแยกทางไปพะโต้ะนะคะท่านสามารถที่จะไปขอรับต้นไม้ได้ฟรีเลยนะคะแต่ว่าท่านเตรียมบัตรประชาชนไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ รวมพลังนะคะของชาวจังหวัดชุมพรทั้งจังหวัดแหละนะคะเพราะว่าอาจจะเริ่มต้นที่หลังสวนแต่ว่าท่านอาจจะขยายไปในพื้นที่อื่นๆของท่านก็ได้นะคะค่ะได้แจ้งให้ท่านเนี่ยได้รับทราบกันนะคะคุณฟังเพราะว่าเริ่มปลูกครั้งแรกนี่คือ18กันยายนที่พี่โอไปร่วมกิจกรรมมานั่นเองนะคะที่สวนเทิดพระเกียรติเทศบาลเมืองหลังสวนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็หลายๆพื้นที่ก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมร่วมโครงการดังกล่าวตรงนี้ได้นะคะ
2: ครับเมื่อวานนี้กับวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับเมื่อวานเนี่ยผมไปร่วมวันนี้พี่โอไปร่วมมาเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งงานนะครับเรื่องของทางกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์นะครับซึ่งก็เมื่อวานนี้นะครับดร.พันศักดิ์จันปัญญานะครับท่านกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์นะครับก็ได้เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลในประเด็นที่สำคัญด้านกิจการโทรทัศน์ประจำปี2569ณโรงแรมเดอะนูโวชุมพรบีทรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ส่วนภูมิภาค5ภูมิภาคนั่นเองนะครับก็จะมีการระดมความคิดเห็นนะครับเรื่องของการรับชมโทรทัศน์ใช่ไหมครับพี่โอครับแล้วก็เรื่องของสื่อต่าง
1: ๆคือเขาก็จะมีคำถามว่าปัจจุบันเนี่ยเราดูสื่อโทรทัศน์แบบไหนก้างปลายมีคนใช้ไหมวันนี้ยังมีคนใช้นะ
2: ครับ
1: จากกล่องดาวเทียม
2: ใช่
1: ไหมคะหรือว่าบางคนเนี่ยดูจากสมาร์ทโฟน
2: ครับ
1: หรือบางคนไม่ดูมีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการสำรวจข้อมูลตรงนี้แหละ
2: ครับแล้วเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยระบบโทรทัศน์นี่จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็อยู่ที่การแสดงความคิดเห็นเหล่านี้ด้วย
1: นะคะบางคนยังไม่ทราบนะคะว่ากสทช.เนี่ยมีบทบาทมีภารกิจมีหน้าที่ยังไงเนาะวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของกสทช.ก็มาร่วมกิจกรรมแต่เมื่อวานแล้วนะแล้วก็วันนี้อีกวันนึงนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็เข้าใจว่ากสทช.นี่ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารจริงๆเขาก็ดูแลเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์ด้วย
2: ใช่
1: ไหมคะแล้วก็สัญญาณโทรทัศน์สัญญาณวิทยุครอบคลุมหลากหลาย
2: ครับรวมดูแลเราด้วย
1: ดูว่าคลื่นของเราเนี่ยไปรบกวนใครหรือเปล่านะคะแต่วันนี้มีเสียงบ่นมาค่ะจากคนฟัง FC ที่ฟังอสมทชุมพรบอกว่าทำไมตอนนี้ฟังอสมทไม่ค่อยชัดเลยนะคะก็ต้องเข้าใจว่าบางพื้นที่อ่ะมันอาจจะดรอปไปจริงๆ
2: ใช่
1: ไหมคะบางพื้นที่ก็คือชัดเจนบางพื้นที่ก็อาจจะซ่าๆไปหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องทำตามระบบตามระเบียบนะคะการที่เราจะส่งสัญญาณเนี่ยอ่ะเขาก็กำหนดว่าประหนึ่งกิโลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะความคมชัดอะไรแบบเนี้ยคือจากพื้นที่ที่อาจจะเคยได้ไปไกลๆมันก็อาจจะลดน้อยลงนะคะแต่ว่าการดูแลเรื่องของความชัดเจนในพื้นที่ที่สามารถรับสัญญาณอสมท 90.75 ก็ดี 104.5 ก็ดีเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่วิศวกรรมของชุมพรนะคะที่หัวหน้าต้นจะคอยดูแลให้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็ลองแจ้งมาเพราะมีบางคนเหมือนกันนะโอ้บอกฟังอยู่ทำไมเงียบอ่ะ
2: ไฟดับครับ
1: คือถ้า 104.5 เนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ต
2: ใช่ครับ
1: นะคะ
2: ต้องส่งสัญญาณไป
1: มันอาจจะมีปัญหาบางครั้งนะคะแต่บางครั้งนี่ฟังได้ตลอดต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังก็แจ้งสิ่งนี้ดีมาด้วย
2: ครับก็สองความทีแหละนะครับบางทีถ้าฟัง 90.75 แล้วไปทางใต้นะครับอาจจะไม่ชัดเจนลองเปลี่ยนขึ้นนะครับเป็น 104.75 เมกะเฮิรตซ์ก็จะชัดเจนขึ้นนะครับแบ่งเป็น2โซนชุมพรโซนบนกับโซนล่างนั่นเองนะครับมีอีกหนึ่งข่าวนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆของจังหวัดชุมพรนะครับเราเคยพูดถึงเรื่องของทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูไปแล้วนะครับก็ทางจังหวัดชุมพรเองเนี่ยนะครับก็นำเมนูทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูเนี่ยนะครับไปร่วมงานไทยฟุ้งปรุงไทยเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปนะครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะครับนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟุ้งปรุงไทยและมอบโล่รวมไปถึงมอบป้ายกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปหรือว่า The Lost Taste ประจำปี2569ให้แก่วัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายผู้ประกอบการโดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานณหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครสำหรับจังหวัดชุมพรเองนะครับได้นำเมนูทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูซึ่งก็เป็นเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2569ไปร่วมสาธิตและจำหน่ายภายในงานนะครับโดยเป็นเมนูที่นำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างหัวปลีและเนื้อปูมาผสมผสานกับพริกแกงสูตรปากใต้ถ่ายทอดเป็นอาหารที่มีรสชาติและเอกลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับซึ่งก็ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันเนี่ยนะครับนางโชติกาอัครกิจโสภากุลนะครับอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มอบเกียรติบัตรแก่เครือข่ายสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพื่อเป็นการตอบขอบคุณและเชิดชูเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านวัฒนธรรมสู่ประชาชนนะครับซึ่งก็มอบให้กับทางประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรนะครับมอบให้กับพวกเราด้วยนะครับถือว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องของกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับซึ่งเมนูทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูเนี่ยพี่โอเคยชิมหรือยังครับ
1: ยังไม่เคยชิมนะคะกำลังคิดว่าเอ๊ะเขาทำยังไงแต่ว่าเรื่องนี้ติดต่อท่านวัฒนธรรมจังหวัดเอาไว้แล้วนะคะบอกว่าเดี๋ยวมีเวลาเนี่ยจะมาบอกจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาทำยังไงเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเสนอโดยเทศบาลตำบลท่ายางค่ะเพราะว่าท่ายางเนี่ยเป็นแหล่งปลูกกล้วยแล้วหัวปลี
2: เยอะ
1: พี่โอ๋เพิ่งไปตัดหัวปลีมาเมื่อวานเนี่ยได้เยอะมาก
2: น
1: ะคะกำลังคิดอยู่ว่าร้านไหนที่อยากจะเอาหัวปลีเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เพิ่งได้รับ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะการเสนอชื่อเนี่ยสนใจเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็ติดต่อได้นะ
2: ครับ ไม่แพงด้วยนะ
1: ใช่คือมันถูกมากอะน้องโอ๋เนาะแต่พอเขาเอาหัวปลีเนี่ยมาทำเมนูเนี่ยมันอาจจะเพิ่มมูลค่า
2: ครับ
1: ใช่ไหมคะจากเดิมอะพี่โอ๋ขายอยู่ไม่กี่บาทอะ นะมันอาจจะเพิ่มเป็นหลัก10ก็ได
2: ้
1: จากตอนนี้ขายอยู่หลักหน่วย อะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ถูกมากนะ
1: ถูกมากใช่
2: พูดถึงกล้วยท่ายางนะครับเขาบอกเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับของจังหวัดชุมพรเลยนะครับเวลาใครที่ซื้อกล้วยในตลาดสดชุมพรเนี่ยถ้าบอกว่ากล้วยท่ายางเนี่ยเขาจะไม่คิดหนักเลยเขาจะซื้อเลย
1: ใช่
2: นะครับเนื่องจากว่ากล้วยท่ายางเนี่ยมีรสชาติที่ดีแล้วก็ไม่มีเมล็ดในใช่ไหมครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกว้างขวาง
1: ใช่ค่ะราคาแพงอยู่นะแต่ของพี่โอ๋ก็ขายราคาย่อมเยามากค่ะอันนี้ก็เป็นของดีๆสิ่งดีๆในพื้นที
2: ่
1: นะคะของชุมพรที่เรามาพูดคุยกันเดี๋ยวพักแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมานะคะ
6: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
8: หอม
9: เข้มถึงใจ
10: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
11: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
10: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
12: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
1: ค่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับสิ่งดีๆจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการของเราค่ะปุ๋ย Black Cat อย่าลืมนะคะพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรค่ะมั่นใจเลือกใช้กันนะคะปุ๋ย Black Cat 1ชุด 1,980 บาทค่ะใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดเลยนะคะต้นไหนที่แบบโซมๆมากๆเนี่ยลองใช้ดูค่ะคุณผู้ฟังจะเห็นถึงความแตกต่างแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้ควบคุมไปกับ Black Cat One ด้วยสำหรับต้นไม้บางชนิดที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของเชื้อรานะคะเพราะว่าBlack Cat One เนี่ยเขาใช้สมุนไพรจีนสมุนไพรไทยนะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดดังนั้นใช้ควบคู่กันไปผสมผสานกันไปเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างนะคะวันนี้สนใจสอบถามที่อสมทชุมพรหรือที่บริษัทเกษตรประธานพรได้เลยค่ะ0634596939นะคะตอนนี้เนี่ย Black Cat 1ยาราเนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะคะซื้อ2แถม1อยู่นะคะรีบด่วนเพราะว่าจำนวนจำกัดจริงๆค่ะแล้วก็บ่ายๆแบบนี้ได้กาแฟสักแก้วนึงจะเป็นกาแฟร้อนกาแฟเย็นนะคะเลือกกาแฟเขาทะลุค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุเลยนะคะเรามีหลายๆสูตรให้คุณได้เลือกกันค่ะชื่นชอบสูตรไหนแบบไหนเนี่ยหาซื้อกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณแล้วก็กาแฟเขาทะลุเนี่ยเราการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวด้วยนะคะคุณผู้ฟังสนใจสอบถามได้เลยค่ะ0936763606นะคะ0936763606นะคะหรือที่ชุมนุมสากลชุมพรนั่นเองค่ะ
8: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
9: ปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
7: 2โอ2มุมข่าวโดยโอ๋ณรุมลและโอ๋ณัฐวัฒน์พบกันทุกวันพุธ Mpot Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว
2: กลับเข้ามาในช่วงของ2โอ2มุมข่าวนะครับเรามาตามข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกันต่อนะครับพี่โอครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เขาเรียกว่าไงดีล่ะนะครับทีมผู้สร้างภาพยนตร์กองพันทหารผีนะฮะคนบอกเอ้ยเรื่องอะไรไม่เคยได้ยินนะฮ
1: ะ
2: เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะรู้นะ
1: อดใจรออดใจรอ
2: ครับเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องกองพันทหารผีเนี่ยนะครับได้ทีมผู้สร้างเนี่ยได้เข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเพื่อใช้พื้นที่จังหวัดชุมพรเนี่ยถ่ายทำนะครับถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้แหละนะครับโดยเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้ให้การต้อนรับทีมผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องกองพันทหารผีนะครับนำโดยคุณธีรพัฒน์ทุงฤทธิ์และคุณธนวัฒน์ธรรมปรีชาพงศ์โปรดิวเซอร์นะครับก็ได้เข้าพบหารือเรื่องของแนวทางและการเตรียมความพร้อมในการใช้พื้นที่จังหวัดชุมพรเป็นสถานที่ถ่ายทำหลักโดยมีประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรและผู้แทนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรเข้าร่วมหารือด้วยนะครับสำหรับการหารือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานระหว่างทีมผู้สร้างภาพยนตร์กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้การถ่ายทำเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการประสานงานด้านสถานที่การอำนวยการความสะดวกแก่กองถ่ายการดูแลความปลอดภัยการจัดการด้านการจราจรและการใช้พื้นที่สาธารณะตลอดจนการประสานความร่วมมือกับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้เนี่ยนะครับพื้นที่เป้าหมายในการถ่ายทำครอบคลุม3อำเภอนะครับก็คืออำเภอพะโต๊ะอำเภอสวีและอำเภอเมืองชุมพรซึ่งมีความโดดเด่นและหลากหลายทั้งพื้นที่ป่าเขาลำธารแหล่งธรรมชาติพื้นที่ชนบทและชายฝั่งทะเลนะครับสามารถรองรับการถ่ายทำที่มีรูปแบบและบรรยากาศแตกต่างกันได้สำหรับการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในจังหวัดชุมพรนะครับถือเป็นโอกาสในการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนเนื่องจากกองถ่ายภาพยนตร์เนี่ยนะครับมีความต้องการใช้บริการและทรัพยา

0: ยากรในท้องถิ่นหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักร้านอาหารการเดินทางและการขนส่งการเช่าสถานที่อุปกรณ์ประกอบฉากตลอดจนการจ้างแรงงานและผู้ให้บริการในพื้นที่นะครับซึ่งก็จะช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนนะครับซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการนำเสนอภาพสถานที่และภูมิทัศน์ของจังหวัดผ่านสื่อภาพยนตร์เนี่ยนะครับยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านภาพยนตร์และการท่องเที่ยวนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องกองพันทหารผีเนี่ยนะครับมีกำหนดเข้ามาถ่ายทำในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ช่วงมกราคม2570นะครับแล้วก็จะมีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในเดือนพฤศจิกายน2570อีกปีเลยครับพี่โอครับ
1: นะ
0: ฮะทั้งนี้จังหวัดชุมพรเองเนี่ยนะครับจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและประสานงานกับทีมผู้สร้างอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการถ่ายทำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนชุมชนผู้ประกอบการรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การถ่ายทำภาพยนตร์ครั้งนี้เนี่ยเกิดประโยชน์ต่อจังหวัดชุมพรอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับ
1: ค่ะนะคะอ่ะก็รอติดตามชมเพราะว่าเขาก็ต้องใช้ระยะเวลาในการถ่ายทำ
0: ใช่
1: ไหมคะแต่ว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยเผื่อว่าท่านอาจจะพบเห็นว่ามีกองถ่ายนะคะเพราะคนจะจำนวนเยอะก็จะได้รู้เอาไว้นะคะก็จะใช้หลายๆอำเภอในพื้นที่ชุมพร
0: อำเภอนะครับเผื่อจะได้ไปเป็นตัวประกอบฉากเดินผ่านกล้องบ้างก็ยังดีเน
1: า
0: ะ
1: นะติดต่อมาได้ติดต่อมาได้
0: นะครับแต่ก็บอกว่าเวลาไปเราไปดูกองถ่ายที่เขาถ่ายทำเนี่ยอย่างหนึ่งที่เขาห้ามเลยก็คือห้ามบันทึกวิดีโอตอนที่เขากำลังถ่ายทำนะครับเพราะว่าจะทำให้ปลดเรื่องเขาเสียหายครับ
1: ค่ะนะคะดังนั้นก็ต้องมีกฎมีระเบียบกันนะคะค่ะแล้วก็มาดูกิจกรรมของเรานะคะเดี๋ยวมีผู้สนับสนุนในช่วงของกิจกรรมการประกวดนักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงธงปี4นะคะตอนนี้หลายๆคนกำลังฝึกซ้อมนะคะเพื่อที่จะทำคลิปนะคะมาโพสต์ในเพจของอสมทชุมพรเพราะว่าเราเฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงธงปีนี้เน้นย้ำนะคะว่ารับแค่30คนเท่านั้นนะคะตอนนี้ส่งรายชื่อทยอยกันเข้ามาแล้วค่ะแล้วก็มี2รุ่นนะคะที่จัดการแข่งขันจัดการประกวดนะคะอายุ8ถึง12
0: 8
1: ถ
0: ึ
1: ง12 1รุ่น
0: ครับ
1: 13ถึง15
0: อีกรุ่นนึง
1: ใช่ค่ะ2รุ่นด้วยกันนะคะแล้วก็เราจะไปชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ที
0: ่
1: ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนค่ะ 9:30 น.เป็นต้นไปนะคะ
0: ครับก็ใครที่มีความสามารถนะครับก็ติดต่อเรามาทางโทรศัพท์ก่อนก็ได้นะครับมาขอรายละเอียดก่อนหรือว่าอยากจะไปคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจ Facebook อสมทชุมพร 90.75 ก็ได้นะครับอย่าลืมว่างานนี้เนี่ยของรางวัลเงินรางวัลถึง 20,000 บาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากได้รับเงินรางวัลแล้วเนี่ยนะครับยังมีโอกาสได้ไปพากเรือในวันแข่งขันเรือยาวด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่บอกว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมนะครับคนที่พายเรือเขาก็พายไปนะครับมีการสืบสานเรื่องของการพายเรือไปคนพากก็พากไปนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่ต้องเกิดขึ้นในงานแข่งขันเรือยาวของลุ่มน้ำหลังสวนนะครับมีเด็กรุ่นใหม่ๆที่เกิดมาจากโครงการของเราเนี่ยนะครับก็หลายรุ่นมาแล้วนะครับทุกคนมีความสามารถกันทั้งนั้นเลย
1: ใช่ค่ะนะคะอ่ะก็เอาเป็นว่ามีผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมของเรารนะคะในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะสำหรับสสสเครือข่ายงดเหล้าชุมพรค่ะด้วยคุณแสงนภาหรีรัตนะนะคะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีค่ะรวมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงนะคะในวัดปริ้นติ้ง5แยกทีร่ามเพลหลังสวนค่ะรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายโลหะกล่องไฟ LED แล้วก็งานพิมพ์อิงเจ็ตสติ๊กเกอร์ทุกชนิดแล้วก็เป็นศูนย์ถ่ายเอกสารด้วยครบจบเรื่องของงานพิมพ์นะคะวันนี้สนใจติดต่อสอบถามที่ในวัดปริ้นติ้ง0775812644นะคะนี่คือผู้ใหญ่จะดีบางส่วนค่ะที
0: ่
1: สนับสนุนช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมประกวดนักพากเรือของเราค่ะ
0: ครับนะครับก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราจัดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะเอาไปดูเรื่องของกินเจ
0: ครับ
1: มีหลายๆสถานที่โรงเจในชุมพรเนี่ยเคยมีใครทำข้อมูลเอาไว้ไหมคะว่าโรงเจเนี่ยน่าจะมีเยอะมาก
0: ๆครับ
1: นะคะแต่ว่าข้อมูลที่ได้รับมาได้รับรายละเอียดมาเนี่ยก็ที่นี่เลยค่ะศาลเจ้าจี้กงขงจื้อนะคะอันนี้อยู่ที่บ้านเกาะแก้วตำบลปากตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรค่ะเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็สมาชิก กินเจทุก

0: านนะคะร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจนะคะ 10-18 ตุลาคมนี้ค่ะก็มีคุณสมพงษ์โคกหอมนะคะประธานศาลเจ้าแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะวันที่9เนี่ยก็เริ่มรู้สึกจะต้องล้างท้องกันแล้วนะเพราะว่าวันที่10เนี่ยก็จะเริ่มกิจกรรมกินเจกันแล้วใกล้ๆมาแล้วนะคะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันค่ะแล้วก็สถานที่ศาลเจ้าต่างๆนะคะเอาอย่างหลังสวนใหญ่ๆก็มูลนิธิพุทธประทีปหลังสวนชุมพรก็ที่ไหนล่ะ
1: มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์นะครับหรือว่าโรงเจลิฟต์6ตัวนะครับซึ่งก็กินเจกันวันที่9ถึง18ตุลาคมนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งที่ใกล้กับปสมทเราเนี่ยนะครับที่โรงเจไต่เทียนอ่องนะครับอยู่ที่ตำบลขุนกระทิงนะครับใกล้เคียงกับวัดขุนกระทิงนะครับตรงยูเทิร์นตรงนั้นนะครับก็มีกิจกรรมนะถือศีลกินเจเหมือนกันนะครับ
0: คือเยอะมากนะเหมือนที่พี่โอบอกแล้วว่าถือศีลกินเจศาลเจ้าต่างๆเนี่ยในพื้นที่ชุมพรมีทั้งใหญ่มีทั้งเล็กนะคะมีทั้งในชุมชนในพื้นที่อะไรเงี้ยกระจัดกระจายอยู่เยอะมาก
1: เยอะมากนะครับจนก็เป็นก็เรียกว่าเป็นงานที่ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับเรากินผักกันแทนเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็รักษาศีลกันนะครับแล้วก็เป็นการสืบสานประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนด้วยครับ
0: ค่ะนะคะอ้าวใครสะดวกก็เชิญชวนนะคะละเว้นจากเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็มาทานอาหารเจนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าดีต่อสุขภาพนะแต่ว่าต้องเลือกหน่อยนะคะเพราะว่าอาหารเจมันก็จะมากับอาหารที่มีเมนูจากแป้งเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นก็อาจจะต้องเลือกเต้าหู้เสริมโปรตีนใช่ไหมคะถั่วต่างๆผักผลไม้ต่างๆอะไรเงี้ยนะคะก็ลองเลือกเสริมกันดู
1: ครับมีแป้งก็ระวังอ้วนด้วยนะครับอย่าทานเยอะนะฮะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ต้องระมัดระวังกันนะคะยังพอมีเวลาค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้แต่จริงก็มีแฟนรายการที่ขอเพลงเข้ามาด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะคะน้องเออืมน้องเอที่ขอเพลงของน้องกระแตเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้นี่รู้สึกเราจะคุยข่าวกันเยอะหลายข่าวกันพอสมควรเลยนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าน่าจะมีเพลงส่งท้ายให้แฟนๆรายการได้ฟังกันสักหน่อยนึงเพราะว่าตอนนี้รู้สึกตัวเองจะพูดมากนะ
1: คะเขาขอเพลงอะไรมาครับ
0: เดี๋ยวนะขอค้นหาดูก่อนสำหรับเพลงที่น้องเอขอมาบอกให้ป้ามีบุญขุนกระทิงด้วยนะคะรอมานานทรมานใจของน้องกระแตอาสยามนะคะมีเรียบร้อยเพลงนี้เดี๋ยวอดใจรอสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับใครนะคะที่มีลูกๆหลานๆผู้ชายอยากจะให้เข้าร่วมโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570นะคะท่านก็สามารถที่จะให้ลูกๆหลานๆนะคะสามารถที่จะสมัครชายไทยผู้มีใจรักในงานราชการทหารนะคะก็จะมีระยะเวลาการจ้าง4ปีเปิดรับสมัครแล้วนะคะเงินเดือนเนี่ยรวมทั้งหมดก็ประมาณ 12,800 บวกๆนะคะรับสมัครจนถึง24มกราคมนี้เข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเสิร์ชหาได้เลยค่ะว่าพลทหารอาสานะคะก็จะมีรายละเอียดค่ะให้ท่านได้เข้าไปกรอกแล้วก็สมัครนะคะหรือท่านจะสอบถามที่สำนักงานสัสดีอำเภอก็ได้หรือสัสดีจังหวัดชุมพรก็ได้ค่ะ
1: ครับนะครับก็เป็นอาชีพที่มั่นคงนะครับทหารนะครับใครที่รักชาติแล้วก็มีความเสียสละนะครับก็สามารถที่จะไปสมัครกันได้เวลาหมดแล้วครับพี่โอครับพอดีกับอีกหนึ่งเพลงพอดีเลย
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวส่งท้ายกันไปช่วงนี้นะคะแล้วก็พักฟังข่าวช่วงหน้าเดี๋ยวพี่โอยังอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังกันต่อขออนุญาตพักเสียงกันก่อนนะ
1: ครับสักครู่เดียวครับ
2: สองโอสองมุมข่าวโดยโอนฤมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ MCOT Radio Network อสมทชุมพร2 โอ 2 มุมข่าว

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันสุพรรณมาศเผยภาครัฐเอกชนตอบรับ9มาตรการช่วยน้ำท่วมย้ำลดภาระบรรเทาทุกข์ช่วยประชาชนฟื้นตัวหลังน้ำลดนางสาวสุพมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่าจากข้อมูลณวันที่6ตุลาคม2569มีผู้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยแล้วกว่า649คันและผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปร 1,185 รายพร้อมสั่งการให้สคบติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วด้านรถยกได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่27กันยายนแล้วโดยประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197และวันนี้จะมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้ประสานกรมการค้าภายในตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20และรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดการอะไหล่ด้านภาระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นลดหรือพักเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินส่วนคปภ.ได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมประกันสามารถติดต่อสายด่วน1186สนธินำทีมทวงคืนแก้มลิงปลัดเวรวมพลวันที่9ตุลาคมนายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมด้วยนายบันเทศภัวพงพันธ์นายนิติกรล้ำเหลือหรือทนายนกเขานายพิชิตชัยมงคลและหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานอดีตวิศวกรวางท่อน้ำมันในอ่าวไทยร่วมแถลงทวงคืนแก้มลิงและฟลัดเวย์จากผู้ว่ากทม.เรียกร้องกทม.ทบทวนจัดผังเมืองและแนวทางบริหารจัดการพื้นที่รับน้ำเสนอให้ทวงคืนพื้นที่แก้มลิงทางน้ำหลักและฟลัดเวย์นายปันเทพกล่าวว่าน้ำท่วมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครถือเป็นน้ำท่วมขังยาวนานที่สุดในรอบ43ปีเตรียมดำเนินการทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเรียกร้องผู้ว่ากทม.ทบทวนและยกเลิกผังเมืองฉบับใหม่นำพื้นที่แก้มลิงกลับมาใช้ในผังเมืองอีกครั้งโดยวันที่9ตุลาคมที่ลานคนเมืองจะเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ทบทวนพื้นที่ฟลัดเวย์ทางน้ำหลักและพื้นที่แก้มลิง

0: ด้านนายสนธิกล่าวว่าปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพไม่ควรถูกโยนความรับผิดชอบให้นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้ว่ากทม.เพียงคนเดียวแต่ควรมองถึงความรับผิดชอบในระดับรัฐบาลโดยเฉพาะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหากไม่มีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังคาดไม่เกิน5ปีกรุงเทพอาจเผชิญปัญหาน้ำท่วมรุนแรงพร้อมเสนอรวบรวมรายชื่อประชาชนเสนอแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนการทำพื้นที่แก้มลิงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กลับมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำสุชาดาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาปมสามีพร้อมแจ้งทุกประเด็นนางสาวสุชาดาสร้างทันทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงสาเหตุไม่ไปชี้แจงต่อคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมการหลังได้รับหนังสือเชิญให้เข้าไปชี้แจงว่าเวลาเดียวกันนี้มีประชุมคณะกรรมการที่ตนเองเป็นประธานและมีกำหนดการไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วแต่อีกไม่นานจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดทีเดียวและขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาส่วนมั่นใจในข้อมูลหลักฐานหรือไม่นางสาวสุชาดาย้ำเพียงว่าเดี๋ยวออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
10: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
11: เอาละครับตอนนี้ขอไฟเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
12: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
13: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
12: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
14: ขึ้นโขนชิง ียพิธี
15: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
16: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
17: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

วัสดีค่ะกลับมาค่ะทักทายนะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้สุขใจไปกับเพลงค่ะส่งความสุขความสบายใจด้วยเสียงเพลงให้ได้ฟังกันต่อนะคะรำพันรักเมืองชุมพรนี่น้องเดียวค่ะแหมเพลงนี้เนี่ยพูดคุยแล้วก็เกี่ยวกับสถานที่ใช่ไหมคะของจังหวัดชุมพรนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเมื่อช่วงเช้าเนี่ยไปประชุมพูดคุยกับคนที่เขาติดตามสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์นะคะส่วนใหญ่จะพูดสื่อโทรทัศน์กันเยอะแต่ว่าสื่อวิทยุเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าเขาให้แสดงความคิดเห็นแล้วเขาก็เก็บรวบรวมเฉพาะแต่สื่อโทรทัศน์เขาก็บอกว่าประเพณีศิลปวัฒนธรรมเนี่ยทำไมมีแต่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทางภาคอื่นทางภาคใต้บ้านเราเนี่ยทำไมมันมีน้อยจังโอ้ก็เห็นด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยมีรายการอะไรนะหรือว่ามีสิ่งดีๆนะคะที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของทางปากใต้บ้านเรานะคุณผู้ฟังเราก็มาช่วยกันสะท้อนโดยเฉพาะเพลงใต้นะคะอ่ะช่วยกันขอหน่อยเพลงใต้นะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าบางคนบอกคิดไม่ออกใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยจะไปคิดออกแต่เพลงทางนู่นทางภาคอีสานเยอะเลยใช่ไหมคะเอาว่ากันไปก็เป็นเรื่องของความชอบด้วยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้แฟนๆรายการของเราเนี่ยได้ช่วยกันนะคะขอเพลงใต้กันเข้ามาบ้างนะคุณผู้ฟังไปค่ะเดี๋ยวฟังกันต่อละกันเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์อ่ะเพลงนี้จะเจอหรือเปล่านะคะเมื่อสักครู่เนี่ยแฟนรายการทางโซนหลังสวนแจ้งมาว่าวิทยุเงียบไปตั้งนานแล้วอ้าวไม่มีใครแจ้งมานะคะบอกว่าเพิ่งติด ขออภัยอย่างยิ่งเลยนะคะอ่ะเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์ใช่ไหมคะขอค้นดูก่อนเพลงนี้ของใครร้องล่ะสำหรับเพลงนี้เห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์ของคุณศรีไพรนะคะเจอแล้วป่ะเดี๋ยวฟังเพลงนี้กันก่อนละกันนะคะ

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์นะคะถ้าอยากเห็นหน้านี่ต้องดูช่วงดีเจไลฟ์สดค่ะวันนี้ยังไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะคะต้องไปดูทางช่องต่อๆเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะวันนี้นี่คือด้วยความที่มีภารกิจหลากหลายเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องยังไม่ได้ยังไงล่ะยังไม่ได้ไลฟ์นะคะให้แฟนๆรายการดูกันทางช่องต่อๆเลยนะอ่ะตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูทางช่องต่อๆก็ไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็ใครที่ฟังอยู่ทั้งทางคลื่น 90.75 กะดี 104.75 กะดีก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะเปิดสายหน้าใหม่ช่วงนี้นะคะอสมทชุมพรของเรานะคะก็จัดกิจกรรมค่ะเฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4นะคะมีเงินรางวัลนะคะมีโล่รางวัลด้วยแล้วก็จะชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ประกวดแข่งขันณตลาดมรกตสแควร์ค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านเลยนะคะสนับสนุนโดยศาลจังหวัดหลังสวนค่ะพร้อมบริการประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรมนะคะธ.ก.ส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนเป็นมากกว่าธนาคารผูกพันดูแลเกษตรกรนะคะปรึกษาสินเชื่อเพื่อการเกษตรสอบถามได้เลยค่ะธ.ก.ส.สาขาหลังสวน0775413711และธ.ก.ส.สาขาชุมพรนะคะ0775010051ค่ะสากลเพื่อการเกษตรหลังสวนนะคะที่นี่เรามีสินค้าทางการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็รับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งนะคะรับเงินปันผลดอกเบี้ยสูงค่ะสนใจสมัครสมาชิกได้เลยที่0775411139นะคะขอบคุณร้านใจเอียดตลาดอุ้ยชัย2ด้วยอำเภอหลังสวนที่นี่จำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปรสจัดจ้านเลยนะคะโทรสั่งเลยค่ะ0649294232นะคะพลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจค่ะครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่นี่นอกจากจะมีที่พักแล้วยังบริการหมูกระทะนะคะราคาหลักร้อยแต่วิวเนี่ยหลักล้านเลยค่ะอร่อยริมคลองธรรมชาติแบบฮิวใจนะคะเปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จองโต๊ะก็0909703895ค่ะลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพอยู่ขาล่องใต้ตำบลวังตะกอนอำเภอหลังสวนนะคะหารถยนต์มือ2คุณภาพดีก็สอบถามลุงต้อจัดเต็มเลยค่ะ0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายนะคะจุดพักรถของคนเดินทางบริการอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่มีบริการจุดชาร์จรถ EV ด้วยนะคะที่ห้องอาหารคุณสาหร่ายเปิดบริการ24ชั่วโมงค่ะแผงทุเรียนน้องปลื้มนะคะดูคุณจักรินว่องไววานิชค่ะรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดีนะคะวันนี้สอบถามเลยที่0815361153Fresh Tea Bath ค่ะจากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่เพื่อสุขภาพผมที่ดีโดยคุณทัพพลทำพักดีนะคะสั่งซื้อออนไลน์ก็ทาง ID Line ค่ะ0875944194นะคะเอาเรียบร้อยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะในช่วงนี้ก็คุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
1: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcot Radio Network
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้พร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพ่อม
0: สวัสดีครับพ่อมค่ะมาสายแรกเลยค่ะช่างอ๊อด
2: ลองโทรแล้วพิธีอันนี้เด็ดเอาแล้ว
0: แสดงว่าไม่ได้ฟังวิทยุใช่ไหมคะ
2: ฟังอยู
0: ่เอาฟังอยู่มาหนุ่มสวนกล้วย
2: ครับผม
0: เอาเพลงอะไรคะ
2: เอาเพลงเที่ยวชวนเที่ยวชุมพรดีวันนี
0: ้โอ้ชวนเที่ยวชุมพรเลยนะ
2: ของน้องแฟงฮะ
0: จ้ายาวเลยค่ะ7นาทีกับ9นาทีมั้งเพลงนี้ไหวไหม
2: ชวนเที่ยวบ้านเราบ้าง
0: เอาอะไรนะชวนเที่ยวอะไรนะล่องใต้ไหมอ่ะ
2: ก็ได้เตียนนี่เป็นยาวนะ
0: ใช่ค่ะเที่ยวใต้อะไรนะชวนน้องล่องใต
2: ้ครับผมได้เอาหมอกตุ๊กเที่ยงตุ๊กใต้เหมือนเดิม
0: ได้เลยค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะโอเค
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะไปแล้วสายแรกนะคะชวนน้องล่องใต้ค่ะอ่ะไปเดี๋ยวเราหาเพลงอยู่นะคะหาเพลงไปด้วยแล้วก็รับสายกันด้วยมาสายที่สองสวัสดีค่ะ
3: สวั ดีค่ะพี่นก
0: จ้าพี่นก
3: พี่นกฟังเพลงเสน่ห์ลูกทุ่งค่ะ
0: เสน่ห์ลูกทุ่งนะคะ
3: จ้า
0: เสน่ห์ลูกทุ่งฉบับของ
3: ของใครก็ได้ค่ะที่มาพบเราค่ะ
0: เสน่ห์ลูกทุ่งของใครก็ได้นะ
3: จ้า
0: โอเคได้เลยค่ะ
3: เอาให้มอจ้าสุดท้ายก็เป็นเพลงทุกคนค่ะสวัสดีค่ะน้องโอ๊สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะไปแล้วค่ะสายที่สองนะคะมาต่อเลยค่ะสายสุดท้ายของเราสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่สาวในตลาด
4: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าโอ๋จะสับสนระหว่างพี่ส้มปะทิวกับพี่สาวในตัวเมืองนะคะจ้ะ
4: เอาเพลงของฝนได้ไหม
0: เพลงอะไรคะ
4: ผู้ชายของฉัน
0: ผู้ชายของฉันของคุณฝนธนสุนทรใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: จ้าโอเคเลย
4: มอบให้กับทุกคนเลยนะคะ
0: ได้ค่ะจ้าขอบคุณนะคะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
0: จ้าสวัสดีค่ะจ้าไปแล้วครบค่ะ3สายนะคะขออนุญาตรับแค่3สายเท่านั้นเดี๋ยวไม่ทันค่ะเพราะว่าเพลงหน้าหลังไมค์เพลงหลังไมค์เนี่ยมาแล้วจากกลุ่มป่ากล้วยนู่นฟังอยู่คลองอะไรนะคลองหินดำยิ่งแก่ยิ่งสวยนะคะแล้วก็น้องนัดค่ะขอเพลงโทรหาเนี่ยเด้อให้พี่ฝนให้พี่ชมพู่ด้วยนะคะแล้วก็สายหน้าไมค์3สายอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวช่วงนี้จัดไปเลยค่ะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พี่น้องเฮ้อรู้ไหมว่าถุงพลาสติกที่เราใช้กันแค่แป๊บเดียวมันอาจจะอยู่กับลูกเราไปอีกหลายร้อยปีทุกวันเราใช้กันลดได้ง่ายง่ายพกถุงผ้าใช้แก้วน้ำส่วนตัวปฏิเสธพลาสติกที่ไม่จำเป็นอย่าคิดว่าเราคนเดียวทำแล้วไม่เกิดไรนะถ้าทุกคนช่วยกันคนละหมายคนละมือโลกเราก็จะสะอาดขึ้นได้ใช้พลาสติกให้น้อยลงวันนี้เพื่อให้บ้านเรานาอยู่ในวันนา
4: ด้วยความห่วงใยจากพวกเรา MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร
0: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

อ่ะ2เพลงต่อเนื่องฟังกันไปยาวๆค่ะเสน่ห์ลูกทุ่งนะคะของคุณรุ่งสุริยาค่ะแล้วก็เพิ่งจบไปก็คือยิ่งแก่ยิ่งสวยนะคะมีบ้างไหมคะใครที่ยิ่งแก่ยิ่งสวยนะคะมีแน่นอนโดยเฉพาะคนที่กำลังพูดอยู่เข้าข้างตัวเองนะคะหลายคนคุณผู้ฟังพออายุมากๆแล้วก็ยังสวยอยู่นะคะเพราะว่าดูแลตัวเองดีไงนะคะอันนี้นี่ต้องขอชื่นชมเลยค่ะคุณผู้ฟังนะเป็นสิ่งที่ดีนะคุณผู้ฟังเลือกในเรื่องของอาหารการกินนะคะ เลือกในเรื่องของการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยรับรองค่ะยิ่งแก่ยิ่งสวยแน่นอนนะจ๊ะอ่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมีเพลงที่น้องเอปากน้ำหลังปากน้ำชุมพรไม่ใช่ปากน้ำหลังสวนน้องเอปากน้ำชุมพรบอกว่าฟังร่วมกันทุกเพลงเลยแล้วก็มอบเพลงกับพี่มีบุญด้วยส่วนพี่มีบุญขอเพลงนี้มาค่ะสตอพลัดถิ่นนะคะแล้วก็ยังเหลือเพลงหน้าใหม่ของพี่สาวในตลาดผู้ชายของฉันเนี่ยโอ้เลือกไว้ให้ละรอแป๊บหนึ่งส่วนพี่เขียวในโสมบอกว่าเหมาจ่ายร่วมกันไปกับทุกเพลงแล้วกันนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ยังเหลืออยู่3เพลงค่ะโทรหาแนเดอร์นี่น้องนัดขอมานะคะผู้ชายของฉันสตอพลัดถิ่นค่ะดังนั้นเนี่ยนะ3เพลงให้คุณได้ฟังกันแบบยาวๆกันไปในช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะฟังเพลงนี่ก็ต้องฝากกันนะคะสำหรับเครื่องฟอกอากาศค่ะที่คุณต้องมีติดบ้านเอาไว้นะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านค่ะรู้สึกว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะไหมคะถึงแม้ว่าเราอาจจะเจอฝนบ้างนะคุณได้ฟังแต่ว่าฝุ่นควันนะคะมันไม่ได้หายไปไหนดังนั้นมันอาจจะทำให้เราเนี่ยหายใจไม่ค่อยโล่งนะคะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวค่ะทุกปัญหาเนี่ยจะหมดไปนะคะเราขอเสนอคาจิว่าค่ะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะคะทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับนะคะเบากลางแรงได้หมดเลยตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED ค่ะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมินะคะมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลค่ะแล้วก็โหมดนอนหลับนะคะที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนค่ะคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่นะคะและที่สำคัญค่ะไส้กรองเทฟลอนเนี่ยช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจเนี่ยสั่งซื้อในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะคะโทรได้เลยที่02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะเรามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อนะคะสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะฝากกันเอาไว้เรียบร้อยคุณผู้ฟังช่วงนี้ผู้ชายของฉันก็พร้อมแล้วด้วยเหมือนกัน

0: านะเด้อเพลงนี้ของคุณไผ่พงศธรแล้วก็คุณต่ายอรทัยนะคะเป็นเพลงที่แนะนำกันมาก็ทยอยจัดให้ได้ฟังกันไปค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงของเราค่ะยังคงมีเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันนะคะเพราะว่าเวลายังไม่หมดค่ะนะแล้วก็สิ่งดีๆที่ต้องบอกกล่าวกันเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมเฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนจิงทงปี4นะคะเรามีโล่รางวัลแล้วก็เงินรางวัลรวม 20,000 บาทค่ะชิงชนะเลิศนะคะ23ตุลาคมนี้นะคะ9โมงครึ่งค่ะณตลาดมรกตสแควร์นะคะก็สนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังค่ะโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์นะคะประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอค่ะรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกเลยนะคะซื้อขายทุเรียนก็สอบถามผู้ใหญ่ตู่ได้เลยที่0818955850นะคะผู้ใหญ่ตู่นี่อยู่หลังสวนนะคะก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านเลยค่ะที่สนับสนุนกิจกรรมมาในครั้งนี้นะคะก็สลับประกาศขอบคุณกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็กิจกรรมประกวดนักพากย์เรือเนี่ยเผื่อว่าใครมีลูกๆหลานๆนะคะเห็นว่ามีแววดีนะลองอัดคลิปวิดีโอเรามีตัวอย่างอยู่แล้วอยู่ในเพจอสมทชุมพรนะคะก็ไปดูตัวอย่างกันได้แล้วก็ส่งคลิปนะคะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์โรงเรียนด้วยอายุด้วยนะคะจะได้มาประกวดกันเพราะปีนี้เรารับจำนวนจำกัดนะคะ30คนเท่านั้นค่ะครบแล้วก็จะปิดรับนะดังนั้นอยากจะเชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ได้มาสมัครกันเยอะๆเลยนะคะคุณผู้ฟังและสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของสาระที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยอ่ะมีเรื่องราวอะไรติดตามกันนะคะ
1: นานาสารพันสาระ
0: เรื่องของนานาสารพันสาระคุณผู้ฟังเรื่องของเครื่องซักผ้าทุกบ้านแทบจะต้องมีนะคะหรือว่าบางบ้านอาจจะไม่มีแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีร้านที่บริการซักใช่ไหมคะซักอบพร้อมนะแต่ถ้ามีคุณจะต้องล้างทำความสะอาดเครื่องซักผ้าบ้างนะคะเพราะว่าถ้าไม่ล้างเลยเนี่ยโอ้ไม่ไหวนะบางคนบอกว่าการซักผ้าไปแล้วนั่นก็คือการล้างไปแล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณควรจะล้างเครื่องซักผ้าเองนะคะเพราะว่ามันทำได้ง่ายเลยค่ะนะเวลาที่เราซักผ้าเสร็จเรียบร้อยเอาผ้าออกแล้วนะคะมันจะมีโปรแกรมใช่ไหมคะโปรแกรมที่ซักล้างโปรแกรมล้างถังซักนะคะอันนี้ก็สามารถจะใช้โปรแกรมนี้ได้หรือเช็ดขอบยางเครื่องซักผ้าฝาหน้านะคะอันนี้เนี่ยเครื่องซักผ้าฝาหน้าจุดที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษคือขอบยางประตูค่ะเพราะอาจจะทำให้น้ำหรือว่าขุยผ้าหรือว่าเศษผมสิ่งสกปรกเนี่ยไปสะสมได้นะคะก็เปิดออกมาแล้วก็ใช้ผ้านุ่มแปรงอ่อนๆ นะคะขจัดคราบค่ะแล้วก็ล้างช่องใส่ผงซักฟอกช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มบ้างนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าพอไปนานๆมันจะมีคราบสะสมทำความสะอาดไส้กรองบ้างไส้กรองเนี่ยเป็นจุดที่ไม่ควรลืมเลยโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าฝาบนบางรุ่นที่มีตัวกรองสำหรับดักขุยผ้าแล้วก็สิ่งสกปรกนะคะเช็ดตัวเครื่องแล้วก็เปิดฝาทิ้งเอาไว้บ้างค่ะหลังใช้งานควรจะเปิดเช็ดนะคะบริเวณที่น้ำหรือว่ามีความชื้นอะนะคะเปิดฝาหรือว่าประตูไว้สักระยะหนึ่งเพื่อให้อากาศเนี่ยถ่ายเทได้นะคะจะเป็นฝาหน้าฝาบนนะคะก็ต้องมีการทำความสะอาดนะคะแล้วควรจะล้างเครื่องซักผ้าบ่อยขนาดไหนความถี่ก็ขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วก็ลักษณะของการใช้งานนะคะหากเครื่องใช้งานหนักมีกลิ่นอับมีขุยหรือว่าคราบดำออกมาติดเสื้อผ้าเนี่ยต้องทำความสะอาดแล้วนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะคะหรือเวลาไปซื้อเครื่องซักผ้าใหม่ก็ลองถามเขาหน่อยละกันค่ะว่ารุ่นนี้เนี่ยล้างเครื่องซักผ้าแบบไหนเพราะบางรุ่นเนี่ยมันจะมีแบบอัตโนมัตินะคะบางรุ่นนี่ก็อาจจะต้องใช้วิธีอย่างอื่นแล้วก็อาจจะใช้น้ำส้มสายชูไปบ้างนะอันนี้มันก็จะช่วยดับกลิ่นได้เบกกิ้งโซดาบ้างอะไรเงี้ยหรือบางทีมันจะมีน้ำยาทำความสะอาดโดยเฉพาะอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะเป็นเรื่องนึงที่ควรจะให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจนะคะคุณผู้ฟัง
1: นานาสารพันสาระ
0: เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะและนี่คือเพลงส่งท้ายค่ะสำหรับเพลงนี้สตอพลัดถิ่นอ่ะฟังครบจบนะคะมีหนุ่มสวนกล้วยช่างออสนะคะถามมาว่าใครอยู่แถวๆปากน้ำบ้างอยากทราบว่าปลาหมึกแห้งแถวไหนถูกอย่าตอบว่าแถวล่างนะอันนี้ไม่รู้เป็นคำถามจริงหรือว่าคำถามเล่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลาหมึกที่รถเข็นขายอ่ะแถวล่างถูกสุดแน่นอนใช ช่ไหมว่ากันไปเวลาหมดแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่เป็นเพื่อนกันต่อกับน้องโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสำหรับโอนันทมนต์ค่ะลากันไปก่อนช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเครื่องบินขับไล่ F5 ขัดข้องจอดนิ่งกลางรันเวย์สนามบินอุบลราชธานีเที่ยวบินพาณิชย์ลงจอดไม่ได้เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคบริเวณรันเวย์ท่าอากาศยานอุบลราชธานีเมื่อเวลาประมาณ 11:30 นที่ผ่านมาหลังเครื่องบินขับไล่แบบ F5TH จากฝูงบิน211กองบิน21อุบลราชธานีประสบปัญหาทางเทคนิคกระทันหันจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้และจอดนิ่งอยู่บริเวณกลางรันเวย์หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมทีมช่างเครื่องบินได้เร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อประสานงานและเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจราจรทางอากาศทำให้ท่าอากาศยานต้องระงับการบินชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยจากการปิดรันเวย์ดังกล่าวส่งผลให้เที่ยวบินพาณิชย์จากกรุงเทพมหานครที่ไม่สามารถลงจอดได้ตามกำหนดต้องตัดสินใจบินวนกลับไปยังสนามบินต้นทางทันทีได้แก่เที่ยวบิน FD3374 ไทยแอร์เอเชียเส้นทางดอนเมืองอุบลราชธานีและเที่ยวบิน VZ220 ไทยเวทเจ็ตเส้นทางสุวรรณภูมิอุบลราชธานีขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งระดมทีมช่างและอุปกรณ์เข้าคลี่คลายสถานการณ์และเคลื่อนย้ายเครื่องบินออกจากรันเวย์เพื่อให้สนามบินกลับมาเปิดให้บริการตามปกติโดยเร็วที่สุดชัชชาติแจงแก้มลิงคูปอนบางชันพิจารณาตามหลักวิชาการพร้อมรับฟังข้อมูลใหม่เพิ่มทางเลือกแก้ปัญหาน้ำท่วมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข้อวิจารณ์เกี่ยวกับโครงการบึงคูบอนและบึงบางชันโดยย้ำว่าโครงการดังกล่าวเป็นการศึกษาของกรุงเทพมหานครที่นำแนวคิดแก้มลิงมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำไม่ใช่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยตรงยืนยันว่าการพิจารณาโครงการอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการประสิทธิภาพการระบายน้ำความคุ้มค่าของงบประมาณส่วนบึงคูบอนและบึงบางชันเป็นสองโครงการที่มีการพิจารณาต่อเนื่องแต่เมื่อมีการทบทวนรายละเอียดพบว่าการดำเนินโครงการมีวงเงินลงทุนสูงจึงจำเป็นต้องเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในต้นทุนที่เหมาะสมกว่าจากการศึกษาแนวทางดำเนินโครงการแก้มลิงทั้งระบบมีมูลค่าประมาณ 11,000 ล้านบาทในขณะที่แนวทางปรับปรุงคลองและระบบระบายน้ำมีมูลค่าประมาณ 6,700 ล้านบาทกทม.จึงพิจารณาทางเลือกในการปรับปรุงคลองให้สามารถลำเลียงน้ำได้รวดเร็วขึ้นแก้มลิงที่มีประสิทธิภาพต้องมีทั้งพื้นที่รองรับน้ำระบบรับน้ำเข้าและระบบระบายน้ำออกที่เหมาะสมโดยบึงคูบอนและบึงบางชันมีความจุรวมประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตรในขณะที่ปริมาณน้ำจากฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปริมาณมากและกระจายตัวในหลายพื้นที่ต้องพิจารณาระบบระบายน้ำทั้งระบบพร้อมรับฟังและน้อมรับข้อมูลเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายหากมีข้อมูลใหม่ข้อเสนอทางเทคนิคหรือข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากข้อมูลที่กทม.ใช้ประกอบการพิจารณาในปัจจุบันก็พร้อมให้สำนักงานระบายน้ำนำไปตรวจสอบและทบทวนอย่างรอบคอบกกร.ชี้ไทยประโยชน์ที่ไทยจะได้จากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก

0: ปี2569ว่าถือเป็นโอกาสครั้งใหญ่ในรอบ35ปีในการโชว์ศักยภาพเศรษฐกิจความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความปลอดภัยระดับสากลเบื้องต้นคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดและอัดฉีดเศรษฐกิจระยะสั้นราว 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทโดยเฉพาะนำไปสู่การกระตุ้นอัตราการเข้าพักโรงแรมธุรกิจร้านอาหารการจัดเลี้ยงบริการขนส่งและศูนย์ประชุมรวมถึงการกระจายรายได้สู่ชุมชนผ่านการจัดแสดงอาหารผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมไทยนอกจากนี้ภาคเอกชนยังคาดหวังว่าการประชุมในครั้งนี้จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติใหม่สู่โครงสร้างเศรษฐกิจอาทิ AI Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีฮิวแมนนอยด์และนวัตกรรมการเงินประเด็นที่หารือในเวทีดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกับทิศทางเศรษฐกิจการดำเนินธุรกิจนโยบายภาครัฐและคุณภาพชีวิตประชาชนจึงเป็นวาระที่ภาคธุรกิจและคนไทยควรติดตามพร้อมร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีและนำเสนอศักยภาพของประเทศสู่ประชาคมโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นลูกค้าชิมหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
8: ์ New Honda Giorno Plusสไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
9: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
10: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
8: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
11: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
12: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
13: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
14: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ออนิ้นกาแฟซองทรีนวันตีแคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
15: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
16: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
17: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 น.เป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
16: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
18: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมลองช่วยเชียร์พี่ที อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
17: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์
4: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
19: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
20: โกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
21: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
20: จิ๊กโกยามบ่าย
22: พี่คะเดี๋ยวจอดท่าเรือข้างหน้าด้วยนะคะ
23: ได้เลยครับ

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Mcord Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายวันนี้วันพุธนะครับเป็นสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งเลยนะครับใครชื่นชอบเพลงไทยลูกทุ่งแนะนำกันได้0776415567นะครับจิโกยามบ่ายช่วงนี้ดูแลกันพร้อมทั้งบริษัทโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์ก็เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆดาวน้อยผ่อนสบายที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณนะครับนี่คือผู้สนับสนุนรายการในช่วงของชั่วโมงแรกตรงนี้กับจิโกยามบ่ายนะครับกระเป๋าสมปองนะครับนี่คือคุณจอยไม้ทองคำเพลงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันพร้อมทั้งต่อเนื่องกันเลยนี่คือไม้พิรมพรไหนว่าจะคอยครับ

ไหนว่าจะคอยสุดท้ายก็ไม่คอยนะนี่คือไหมพิรมพรตามคำแนะนำเข้ามานะครับจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับเน้นย้ำสำหรับกิจกรรมนักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับสถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยรับสมัครน้องๆที่มีอายุตั้งแต่8ถึง15ปีนะครับเพศใดก็ได้ขอเพียงคุณเป็นคนที่อยู่จังหวัดชุมพรหรือว่ามาศึกษาอยู่ในชุมพรนะครับอัดคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการพากเรือเนี่ยนะครับไปคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจ Facebook สถานีวิทยุอสมทชุมพรได้เลยนะครับแล้วก็วันที่23ตุลาคมนี้เราเจอกันที่ตลาดมรกตสแควร์เพื่อชิงโล่พร้อมเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับงานนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับขอบคุณปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทที่ปตท.จิงโจ้หลังสวนและ MG ชุมพรรถไฟฟ้า EV รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรนะครับขอบคุณร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรรู้จริงทุกขั้นตอนการปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า30ปีเสือการเกษตรสามแยกวังตะกออำเภอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างทกสละแมนะครับหรือว่าเสือการเกษตรพะโต๊ะด้วยนะครับขอบคุณทะเลิศธนเลิศอะไรย้อนนะครับสำหรับที่อำเภอหลังสวนนะครับอยู่ติดถนนเอเชียขาขึ้นกรุงเทพจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับสั่งอะไหล่รถยนต์ทุกประเภทราคาไม่แรงขวัญใจเด็กช่างนะครับที่0775443666ขอบคุณหลังสวนกระเพราถาดบายาสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันนะครับพิกัดอยู่ในอำเภอหลังสวนนะครับที่ปั๊มเชลสวนพึ่งนะครับปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลและสาขาเนินสูงจันทบุรีลองแล้วจะติดใจนะครับขอบคุณจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำการเกษตรสอบถามโทร0775453416นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับกับชมรมชาวหลังสวนกทม.โดยคุณทรงอุดชินประธานชมรมชาวหลังสวนกทม.ดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนนะครับรวมไปถึงขอบคุณคุณประสงค์นุรักษ์ด้วยนะครับที่ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้นั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันกับงานเพลงที่ถูกทำถึงเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับจากพี่มีบุญบอกว่าขอเพลงนี้มอบให้กับคุณเอปากน้ำและแฟนรายการอสมท.ชุมพรทุกคนนะครับชื่อเพลงว่าฉันรักฉันฉลาครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077506333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
5: โกยามบ่ายซุปเปอร
4: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
4: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเป
3: อร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

ขอบมาเมื่อสักครู่นะครับนี่คือรัชนกศรีโลพันธ์เขียนฝันไว้ข้างฟ้านะครับจัดให้ฟังตามคำขอกับช่วงของจิโกยามบ่ายขอบคุณผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้ด้วยนะครับขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรนะครับอยากจะได้ผลผลิตดีผลผลิตมีคุณภาพเราก็ต้องเลือกปุ๋ยที่ดีและมีคุณภาพเช่นกันวันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับเหมาะสำหรับพืชผลทุกชนิดนะครับที่สอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรโกดังสอทรัพย์ไพศาลอยู่ในซอยอสนะครับและที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณก็ถามหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันได้กับประสบการณ์การจำหน่ายกว่า20ปีเป็นประกันฉะนั้นมั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพกับปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันได้นะครับขอบคุณ Honda ชุมพรด้วยขอบคุณเรื่องราวของรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i เวฟ 110i Scoopy i PCX Kiono และอีกหลายๆรุ่นเอ่ยไม่หมดกันเลยทีเดียวนะครับเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆดาวน้อยผ่อนสบายดาว0บาทเราก็มีนะครับพร้อมการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมที่ Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองครับเป็นเพลงของมนแคนแก่นคูณต่อเนื่องกันนะครับชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอครับ

ชีวิตเพื่อชาติหัวใจเดี๋ยวเพื่อเธออยู่แล้วนะครับนี่คือมนแคนกันคูนนะครับเพลงเพราะในช่วงท้ายชั่วโมงแรกกับจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับเวลาหมดในชั่วโมงนี้ด้วยเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ารายการคุยเฟื่องเรื่องเรือนะครับส่วนผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นกับจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งเหมือนเดิมเมื่อสักครู่พี่นกโทรมาขอฟังเพลงผมได้ยินไม่ชัดใช้แอบช้ำหรือเปล่านะถ้าใช่ก็เดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังปิดเบรกเลยก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่5โมงเย็นสวัสดีครับ

0: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า

0: ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินบินสิงคโปร์ร่วมประชุมฟอฟโกลบอล CEO นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปประเทศสิงคโปร์เพื่อพูดคุยกับนักธุรกิจในเวทีฟอฟโกลบอล CEO ซึ่งจะมี CEO จากทั่วโลก400คนเข้าร่วมและจะเดินทางกลับประเทศไทยในเวลา 15:00 นวันที่8ตุลาคมโดยช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนายกรัฐมนตรีจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.ทักษิณขึ้นศาลภาษีอากรกลางไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวปมสรรพากรยึดทรัพย์ขายหุ้นชินคอปเจ้าตัวยินรับบอกสบายๆไม่กังวลนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังศาลภาษีอากรกลางศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคาร A เพื่อเข้าร่วมการไต่สวนคำร้องของคุ้มครองชั่วคราวในคดีที่ตนเองเป็นโจทยื่นฟ้องกรมสรรพากรกรณีอายัดและยึดทรัพย์สินซ้ำซ้อนเพื่อชำระหนี้ภาษีจากการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเมื่อปี2549ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเมื่อวันที่14สิงหาคม2568ที่ระบุว่าการประเมินภาษีของกรมสรรพากรดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วทางนี้เมื่อนายทักษิณเดินทางมาถึงสื่อมวลชนได้สอบถามถึงความกังวลในการพิจารณาคดีครั้งนี้โดยอดีตนายกรัฐมนตรีตอบเพียงสั้นๆด้วยท่าทีผ่อนคลายว่าไม่มีอะไรเลยสบายๆผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากนายทักษิณขึ้นเบิกความเป็นพยานนานเกือบ2ชั่วโมงได้ขออนุญาตศาลเดินทางกลับในระหว่างมีการไต่สวนก่อนได้รับอนุญาตและเดินทางออกจากห้องพิพากษาเดินทางกลับโดยทันทีโดยระหว่างเดินทางกลับนายทักษิณเปิดเผยสั้นๆว่าไม่มีอะไรต้องพูดและมีสีหน้ายิ้มแย้มก่อนขึ้นรถเดินทางกลับทันทีสำหรับในห้องพิจารณาคดีผู้สื่อข่าวรายงานว่าในศาลชั้นนี้โจทก์ได้ยื่นขอให้คุ้มครองทรัพย์สินที่ถูกอายัดชั่วคราวประกอบด้วยรถยนต์5คันเงินในบัญชีประมาณ90ล้านบาทและที่ดินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกกรมสรรพากรยึดอายัดทรัพย์สินนอกเหนือจากทรัพย์สินที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2553ให้ยึดเงินจำนวน 46,373 ล้านบาทของนายทักษิณชินวัตรและครอบครัวตกเป็นของแผ่นดินเศรษฐวุฒิในอำเภอบ้านสร้างน้อมรับคำสั่งย้ายออกจากพื้นที่ยันทำเต็มที่แล้วนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีถูกสั่งย้ายออกจากพื้นที่และให้ไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์น้ำท่วมว่าน้อมรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชายืนยันว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วตามที่ตนคิดว่าสามารถทำได้ส่วนกรณีที่ถูกวิจารณ์ว่าการทำงานยังไม่เต็มที่นั้นนายเศรษฐวุฒิกล่าวว่ารับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่ขออธิบายรายละเอียดการทำงานที่ผ่านมาเพราะเกรงว่าจะถูกมองว่าเป็นการแก้ตัวหรือเข้าข้างตัวเองพร้อมระบุว่าสามารถตรวจสอบการทำงานย้อนหลังได้และเข้าใจว่าผู้บังคับบัญชาอาจจะมองสถานการณ์ในภาพใหญ่โดยเชื่อว่าทุกฝ่ายมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนเมื่อถามถึงความกังวลหากในอนาคตมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายเศรษฐวุฒิกล่าวว่าไม่กังวลพร้อมยืนยันว่าได้น้อมรับคำสั่งและมุมมองของผู้บังคับบัญชาและไม่ขอก้าวล่วงการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้

0: ได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
6: ์ตนน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันมันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ออนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
7: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อย
8: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร0775812644
9: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077544366หลังสวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077541068ทกส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร077541371และทกส.ชุมพรโทร077501051สหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก077541139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย0649294232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม

0: อย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ0909703895ลุงโต๊ะจัดเต็มหลังสวนลิซซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพวังตะโกอำเภอหลังสวนโทร0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี0815361153เฟรชชี่ทีบาร์จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณพัชพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ tbar.com
1: Mcord Radio Network ช่วงคุยเฟื่องเรื่องเรือโดยเบิร์ตเอกพงษ์และปาวิวธนาเทพ
2: ถ้าอยากพูดเลยวันที่ก็วันนี้วันที่เท่าไรแล้ว
3: ลืมเลยผม
2: ครับ
3: นะครับวันนี้ก็วันพุธแล้วไปน้องหน้าน
2: ี
3: ่วันพุธที่7กับ
2: วันพุธตรงวันไรอ่ะ
3: วันพุธนี่ตรงวันฮัทเปล่าโอ้ยไปดูพุธนี่ตรงวันฮัทเปล่า
2: ที่ยาววันฮัทเออ
3: วันพุธก็วันพุธนี่แหละนั่นแหละวันพุธที่7ตุลาคม2569เลยครับ
2: ครับ
3: แรม11ค่ำเดือน10เหลือเวลา
2: เพิ่งไม่ท่าหมอให้คุณผูแล้
3: วเหลือเวลาอีก20วัน
2: นั่นมั่น
3: ครับที่ถึงงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ
2: ครับ
3: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำลังส้วนและของชาร์ดครับ
2: นั่นแหละปีที่183เลยพี่น้อง
3: นั่นมั่น183เซอร์ไว้ด่า
2: ครับงวดแล้วผิดไป5ใบเลยพวก183นี่นะนะนี่ก่อนอื่นสวัสดีพี่น้องที่ฟังอยู่ทางคลื่นอสมท 90.75 นะครับอสมทชุมพรและก็ทางคลื่นอสมทลังส้วน 104.75 นี่วันนี้นายสถานีอสมทชุมพรมาตรวจความเรียบร้อยหน้าตรวจรายการ
3: พี่โอ
2: พี่โอถึงที่ไปเชิญน้ำห้าอยู่ใช่ไหม
3: พี่โอนี
2: ่คุณนฤมลตันวินหรือว่าดีจีโอนะครับอ๋อไปทั้งหนอด้วยตรงไรไปแหลนน้ำมาคว้านะนี่ฝากขอบคุณพี่โอ้ยเป็นยางสูงนะครับแล้วก็วัดดีไปถึงเสียงตามไส้ของพี่น้องชาวตำบลปากน้ำลังส้วนนะของท่านนายกวิชัยอนันตเมฆหรือท่านนายกไข่นะครับนี่ท่านนายกมาอยู่เทลังท่านามวัดดานประชากรทุกวันนะมานั่งคุยกับผมนะแล้วก็วัดดีไปถึงเสียงตามไส้ถึงในลาดนู่นแหละเทศบาลเมืองลังส้วนนะครับเทศบาลเมืองลังส้วนทุกคนทุกท่านของท่านนายกปราโมทอุทัยรัตน์นะครับที่รับฟังกันอยู่ทุกวันอย่าพึ่งเอื้อมกันหน้าแล้วก็วัดดีไปถึงท่านได้รับชมอยู่ทางเพจ Facebook ของเพจเทศบาลเมืองลังส้วนนะใครรับชมนี่ก็ช่วยแชร์ให้มั่งเดี๋ยวผมเป็นท้าไว้เอง
3: อย่าน
2: ะ
3: อย่าอย่าเป็นเลยเป็นข่าวดัง
2: อ๋อดังแล้ว
3: ดัง
2: ครับวัดดีไปถึงท่านที่ปรึกษาพี่มนต์นะนี่ฟังทุกวันพี่เอจากกรุงเทพมหานครเนี่ยว่าวันนี้กรุงเทพแดดแรงค่ำค่ำมีฝนดึงขุนเบิดไม่ใจเห็นซะละเอ๋เห็นแต่ตัวดอเด็กใช่ไหมวันนี้ไอ้ได้แรงนะขุนเบิดอ่านแต่เดียวมันต้องใหญ่โตรับไม่อยู่น่าแล้วก็นี่น้องก็แจ้งข่าวเมื่อวานเรื่องว่าบุญโตคนตกนักวะน่าพี่บอลขุนเกษตรขุนกฤษดาหลายคนหลายฐานนะครับทุกๆวันขุนทวีซักขุนสราวุฒตังสุรัตน์นี่ปักผัวขุนเบิดมารับชมรับฟังทุกวัน
3: น่ะน่าสงสารกันนะ
2: ครับ
3: พอพูดถึงน่าขุนสราวุฒิมาก่อนโอ้ตามขายเรือวันนี้เที่ยวทุกวัน
2: ครับ
3: วางนี้เรียบร้อย
2: นั่นแหละ
3: ตัวคุ้มแล้ว
2: ตัวคุ้มแล้ว
3: มีตัวคุ้ม
2: มีตัวคุ้มแล้ว
3: ถ้าเป็นผายนะ
2: ครับ
3: เอื้อมแล้วว
2: ัดดีไปถึงคุณป้าเรนูแก้วโกทมอยู่บนพระรักบนนู่นนะฟังตีรายการก็ที่ฟังมาฟ้าก็หลันอย่าขี้คลาดมาพื้นไว้นะผมคุยกันได้ครับพระพิรุณนะหน้าหนองน้ำจ๋าฮาดยายแล้วก็คุณก๊อฟจังหวัดนายหัวยุทธไอ้ไรนี่เกยกินเกยมาแล้วลั่งจากการติดยิง
3: เพื่อ
2: เข้าว่าแต่คืนต้องไปส่งถึงเรือนเลยนายวายุทธไปได้ครึ่งทาง
3: เพื่อเกยกินยุทธเอา
2: ไม่รู้เกยกินยุทธหรือไม่รู้ท่านอาจารย์วิเชียนภาก้อนหน้าคุณเบิร์ดชนบุรีคุณประสานจอนตะโก้พีเอผู้ชายพายเรือนายไทยแล้วก็คุณกู๊ดดีไซน์นี่ที่ทักทุกคนก็มาทักมดครึ่งชั่วโมงนะนะแต่ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาติดตามให้กำลังใจกันทุกวันพี่น้องนะที่รับชมรับฟังกันนี่วันนี้อากาศไม่ค่อยโซภาเท่าไรแต่ดีที่หนึ่ง
3: ถอนหลังไม่พื้นนะ
2: ถอนหลังเพื่อ
3: ถอนหลังไม่พื้นฝ่ายอย่างแจ้งอยู
2: ่
3: ในบริเวณหัวท้าได้แหล่เรือนี้ยังไม่มีฝนพี่น้องครับ
2: ว่าถอนหลังรุมซุ่ม
3: ไม่จ่าย
2: ไม่จ่าย
3: แต่ทราบข้าวมาเดียวนี้คุณน้ำยาฮัดใหญ
2: ่ครับ
3: เรือหนองน้ำหนักพักเรือ
2: ครับ
3: เรือห่างยาวและส่งข้าวมาในนี้ว่าฮัดใหญ่กำลังตกนักซึ่งผมว่าถ้าว่าตกฝ่ายบนนู้ก็ไม่พื้นก่อน แต่อย่าให้ลงมาข้างหลังก่อนนะ
2: น
3: ั่
2: นแหละ
3: อย่าพึ่งให้ลงมาข้างหลัง
2: กันปองไว้บนนู้นอย่าพึ่งส่งค่อยๆส่งมา
3: ว่าขาท่าเขาน้ำเว้ย
2: ครับ
3: ว่าขาท่ากับหมอปอมครับ
2: นั่นแหละถ้าจำไม่ได้บอกนะเดี๋ยวจดไปให้
3: ทียะ
2: นะครับนี่วันนี้มาเทหัวท้าม
3: าหัวท้าม
2: าเทหัวท้าปั๊บมาเจอคนสำคัญ
3: ใครแล้ว
2: ลุงนั่นไงมาทุกวันแล้วตั้งแต่รู้ว่าเขามีการซ้อมเรืออ๋อมาถึงวันเย็นๆไม่อยู่ติดแล้วแล้วก็มีข่าวคราวฟ้าถึงลุงนั่นนะครับข่าวฟ้าถึงลุงนั่นทางทิศประจิมของพี่เบิร์ดทิศประจิมเข้าฟ้าข้าวมาวะต่อเย็นท้ายไปเอาทั่วต้มกันที่บ้านงานศพ
3: ใน
2: วัดเข้าเงินนะน
3: ี่
2: ม
3: ี
2: อย
3: ู่
2: สองงานงานคุณแม่เจี้ยนครับงานคุณพ่อบุญเชิดนะคุณแม่เจี้ยนครองไกรเวทนี่แม่ก็คนขับรถของลุงนั่นโรงพยาบาลลังส้วนเนี่ยเป็นพี่น้องครับอาจารย์ประชาม
3: ัน
2: ดึงสุวรรณ
3: ใช่
2: ซึ่งเรียกว่าพี่น้องกันศพเพิ่งข้าววันนี้รู้น่าฟาถึงหลุงนั่นกันนะครับ
3: ครับซึ่งคนได้ยื่นทางหลุงนั่นไงหลุงตู้โลเคยครูเขียน
2: หลุงตู้เออ
3: ผมสงสัยอยู่ยัง
2: เพื่อ
3: มีเชื้อสายจีนกันเ
2: หรอหลุงตู้ดิ
3: เห็นได้ข้าวอ่ะเมื่อไม่กี่วันนี้ผู้จีนเช่ามาเตรียมคาบ้านสอทอช่วย
2: ครับผม
3: จริงเหรอเรื่องนี้
2: เมื่อแต่คืนมีคนบอกว่ามีคนลาวจากบ้านงานอย่าบอกว่าเคยนะเสียงว่าคืนนั้นหนังกินแต่ส้วนแค่น้ำเน็บควาวกับป่าเรียนแน
3: ่
2: ไม่มีผักผัวเลยวะอ๋อไปร้านนู้นร้านซ่อท่อช่วยกับป้าหวาดเลยเทป่าทางเข้าวัดเข้าแงนตรงข้ามกันเลยถึงพอดีทางไปต้องผ่านป่าชาจีนเขาม่วงต้องผ่านป่าชาจีนพี่จีนข้าวซิ่ง
3: โอ้นั่นแหละพูดจีนชัดพูดเสียงวะ
2: จงไรกินเสียงชุนดัง
3: นักเลยอยู่น่าจะเสียงชุนดำปิดหรือปันพื้นนี่ผมสงสัยหน้านี่ทำไมน้ำหมาพูดจีนได้นั่นนั่นไม่น่าน
2: ั่นแน
3: ่นะครับนั่นก็ย่อเยากันค้อนนะครับ
2: ครับ
3: ก็วันนี้อากาศดีพี่น้องนะใครต้องการที่จะมาก็มาและแม่ค้าแม่ค่ายนี่ถาวเตผมนับได้นี่ไม่น้อยกว่า20ร้านแล้ว
2: นั่นแหละ
3: เดมาตั้งค่ายกันตรงนี้มีถูกย่างพี่น้องเอ้ยนี่นาเทศบาลตรงนี้ก็มีไก่ทอดเตปันชุบเป็ดนมปังอะไรต่ออะไรมีทั้งเพมีโลชินมีน้ำโอ้มีถูกย่างทรายกลอทรายย่างละเอียดโลชินทอดทอดมันไม่มีที่
2: ทอดมันไม่มีที
3: ่ทอดมันไม่งาที่นะ
2: ทอดมันต้องไปกินปลาน้ำ
3: ต้องกินปลาน้ำอย่างเดียว
2: ครับต้องไปกินปลาน้ำ
3: ครับ
2: มีเจ้าร้อยอยู
3: ่ครับ
2: ไม่เชื่อตามพี่ตักแล้ว
3: พี่ตักก็รู้
2: อยู่แขกันแล้ว
3: โอ้นั่นแหละนี่อยู
2: ่
3: อยู่ทางยานนี่แหละนะครับก็ใครที่มาก็มาช่วยแม่ค้าสื่อคล้องแล้วก็นั่งกินแหล่เรือผมว่ามันเป็นความสุขอย่างนึงพี่น้องเอ้ยผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องชาวเรือชาวหลังส้วนบ้านเราเนี่ยพอถึงวันเวลาของงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโคนจิงทงเนี่ยไม่มีใครอดได้นี่ต้องอ๋อกันมาบางคนติดภารกิจปันพื้นก็จำเป็นต้องอ๋อแล้วบางคนต้องอบปลากัดจะวิ่งหลายก้อนทั้งเช้าไม่เช้าแ
2: ค
3: บแล้วอบปลากัดจะหลายก้อนแคบอบปลากัดหลายเสร็จเพื่อจะมาเนี้ยแหล่เรือแข่งให้ข้าวเกยได้เสร็จเรียบร้อยเพื่อจะมาแหล่เรือซ้อมกันเพราะมันเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่มันทุกซ่าส้มมัน
2: เหมือนหลวงตู้หวาแต่เดียววันแรกผมกำลังคุยว่าแม่ก่อนหน้านี้เราไม่อ๋อมาไม่พื้อวะพอได้ยินรายการร้องคนนี้ทุกวันทุกวันทุกวันว่าอยู่ไม่ได้ต้องอ๋อมาแล่พออ๋อมาแล่ทีนี้เพียงเลยวะ
3: มาใจ
2: ถึงเวลาไม่อยู่ติดแล้วอ่ะ
3: ไม่ใช่
2: เพื่อ
3: คุณไม่ความจริง
2: เพื่อแล้วอ
3: ่ะแกบ้านเมียด่าเลย
2: ฮะ
3: ตั้งแต่พูดจีนคือนั่นยังด่าไม่เลือดที่เหี่ยวซึ่งจำเป็นต้องอ๋อซึ่งบางทีออกไปไหนอ่ะอ๋อมาแหล่เรือว่า
2: แสดงว่าใบเบอร์ทางที่ผมเซ็นนายไม่ได้โกหกนะ
3: ไม่ได้โกหก
2: เรื่องจริงเป็นหลักฐานนะครับ
3: นะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเดมีเวลาว่างมาให้กำลังใจพี่น้องเลยไม่มาเดฐานามตรงนี้ก็ไปขายเรืออยู่ไหนก็เราไปให้กำลังใจกันเพราะกำลังใจนี่เป็นสิ่งสำคัญนะ
2: ตร
3: งพี่น้องชาวเรือบางที่เนี่ยก็ซ้อมเนี่ยถ้ามีคนนั่งมาแล่โน่พอหันมาเรื่องเอ้านู่อาแดงมาแลชานมีความรู้สึกดีแล้ว
2: ครับ
3: ขนนู่โน่อาจารย์ประชามาแลชานก็รู้สึกดีแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดีทั้งคนซ้อมและก็คนมาแล
2: ผมเห็นพวกทีมฝีพายบ้านควร
3: เป็นเพื่อน
2: คล้องแต่เดียวได้ยินฉันเลยนะ
3: ว้า
2: พอเห็นอาจารย์ประชาซึ่งอาจารย์อย่างยู่เลย
3: ก็ว้า
2: แ
3: ม่เฮ้ยไอ้แกพูดไปแล้วนะ
2: โอ้พวกเด็กฝีพายบ้านควรอย่าบอก
3: ผม
2: ได้ยินจัดเปรี้ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยโคตรอ้ามไงโคตรอ้ามนับขอกับไม้ไผ่ช่องที่ป้องป้องว่าพี่ไผ่พูดว่าอาจารย์อย่างนี้เว้ย
3: พูดประนันเลยนะโอ้นี่หลายคนเลยนะนะจะพูดประเดี๋ยวโอ้หลายคนท่ามแปลกๆกันนะ แต่ยังอยู่
2: ยังอยู
3: ่ยังอยู่
2: ยังอยู่แหละ
3: นะครับ
2: เพราะว่าตอนนี้สัมปทานไปหมดแล้วแจ้งไปถึงพี่ทำรงกัน
3: ครับ
2: ฟ้าเข้าไปบอกพี่ทำรงตองอีกว่าอย่าลืมหน้าจัดโตไว้ให้ช่องตัววันตายายครับโตช่องตัวนั้นไว้กองล่ามโดยเฉพาะ
3: นาน
2: ตอนนี้ไม้ฮาบตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยภาพมาใต้หัวฐานนี่แหละ
3: อย่าลืมอาจารย์หน้า
2: ครับ
3: เอาค่าล่ามมาฟ้ากัน
2: นั่นแหละ
3: ครับ
2: ครับ
3: พี่น้องครับ
2: ครับ
3: วันนี้นู่น
2: ผม
3: ผมไปที่มาได้คุณบ่าว่านบอกเมื่อรายการเมื่อสักครู่เลยครับว่า
2: ไปไหนมาคุณ
3: ไปเยี่ยมเรือพระบก
2: อ๋อเ
3: ขาไปเยี่ยมเรือพระบกซึ่งผมมัน
2: ตาม
3: พลอยพูดง่ายๆนะ
2: ครับ
3: พลอยเข้าไปก็ได้ไปแหวะขายแหล่ก็คือทีมงานของนู่นบางน้ำจืด
2: นี่ยบไปเหรอ
3: ยบไปครับคุณบ่าว่าน
2: อ๋อ
3: รองกฤษดากัน
2: เพื่อถ้าผมไปเซียนน้ำ
3: เหรอเรียนน้ำแรง
2: เอาว่าให้คุณพูดกันนะ
3: น้องน้องต้นกัน
2: ครับ
3: นะถึงบอกไปถึงก็มามีใครอยู่สักคนนึงไหม
2: ครับ
3: บอกไปไม่มีใครอยู่ผมก็ถือวีซ่าซาเลยนะผู้ใหญ่หายไปก็ไปติดช่วงเถียงผมก็รู้แล้วว่าคงไม่มีคนอยู่นะบอกไปพังก็คุณบอกว่าน้ำตาดีแย่ท่านไปเห็นติ๊กน้ำทางน้ำรู้ยัยเขา
2: ดีแต่ตา
3: เฉะ
2: คุณบอกว่า
3: ดีวัดป่าได้ดีเว่เนี่ยก็ผู้หลายคนแล้วบอกว่าป่าดีวะบอกวิวป่าดีวะวางนี่มานะแล้วยะป่าดีเย็นกว่า
2: วันน
3: ั้นแหละถึงบอกไปเห็นติ๊กโหลยายพางบัวว่านเปิดพางเขาแลโอ้ในลังที่กินไรอ่ะ
2: เพื่อ
3: น้ำเปล่าเอ้ยกับน้ำนู่น้ำนี่สปอนเซอร์สปอนเซอร์มีเพ่
2: เต็มหมด
3: ผมตัดสินใจไม่ปิดตันฟ้าเปิดตั้งกิน
2: เล
3: ยเปิดตั้งกินเลย
2: ครับ
3: แล้วก็นั่งพักแล้วก็พายกันก็มีเครื่องพายบกกัน
2: นั่นแหละ
3: ไปนั่งพายบกอยู่พักหนึ่งกัน
2: พายรถคุณ
3: หลอกแล่แล
2: ่นี่ได้กี่ทีอ
3: ่ะได้สิมาทีไม่ถ
2: ึงสิมาที
3: ไม่ถึง
2: นี่เดี๋ยววางๆส่งจาวิทไปที่นู่นเห็นจาวิทเดินอยู่ในหัวถาหลอกแล่ที่ว่ากะรู้ความดันพอรื้อแล้ว
3: มาแล้ว
2: ลงไปพายบกแล่ที่หน้าจาวิทหน้า
3: จาวิทนี่เป็นผู้สนับสนุนหลายขายหน้า
2: ครับ
3: หลายขายเลยพี่น้องเอ้ย
2: หลายวงงั้นโ
3: อ้สนับสนุนพุ่มไปแค่แหลมทราย
2: ครับ
3: เจอจาวิทอยู่แล้วไปวังก็อยู่และมีไปตรงไหนอยู่ต่างเพแล้วสนับสนุนไม่ใช่เพิ่งทำปีนี
2: ้ทำทุกปี
3: ทำทุกปีทำมานานแล้วแล้วก็ทำประจำและถึงเสียงว่าปีต่อๆไปก็ยังทำเหลานานมั่น
2: นี่ครับมีจิตใจชอบอ่ะ
3: ชอบ
2: นี่อยู่ไม่ติดเนี่ยเนอะ
3: อยู่ไม่ติดแล้วมาแล้วเนี่ย
2: ซึ่งหลังจากวันนี้มาอยู่ติดไม่แล้วต้องมาทุกเย็นแล้ว
3: มาทุกเย็นกันเลย
2: ครับ
3: นะครับหลังจากนั้นก็ไปแล่เลยไปแล่ขายบางน้ำจืดเขาทำการฝึกซ้อมอยู่ในนั่นแหละเขาเรียกาน้องย่าจูตรงนั้นนะครับในซ่าน้ำหลูใหญ่ตรงนั้นนะชายเรือเทพชลทีทำการฝึกซ้อมอยู่แต่ผมเห็นร้องร้อยแล้วแหละว่าขายบางน้ำจืดนี่ต้องข้างเย็นๆนี่ต้องขนมาซ่านพอสมควรแล้วนะครับ
2: ครับ
3: เพราะว่าสถานที่เนี่ยค่อนข้างดีจะสบายอากาศอะไรดีมดทั้งเปเลย
2: เจ้าแม่ยังอยู่เปล่าวะ
3: ยังอยู่
2: เจ้าแม่
3: เจ้าแม่ยังอยู
2: ่แค่ทางเข้ากับบ่อตรงนั้นนั่นน่ะ
3: นั่นแหละเปลี่ยนผมเกือบวิ่งเลย
2: เทําท่าที่เหวคุณเบิด
3: เจ้าแม่มีซ่านอยู่ตรงนั้นนะผมเดินข้าวไปมากน่าจะแม่โลอ้อนปื้มๆบ่เปลี่ยนทําท่าที่ฮวดผมมาแล้วน่ะซึ่งทีมงานบางน้ําจืดปีนี้พี่น้องครับน้อยจะมีเรือเทพชลทีนะ
2: ครับ
3: เทพน่ะดีใช้แล้วและปีนี้สาบข้าวมีเรือลําไม่เยอะหนูซึ่งผมก็ไม่เชื่อแล้วเลยไปแลถึงเทไปถึงทิ้นนั้นพอไปพางก็เล่นจริงกำลังทำซี่อยู่เรือลำไม้ของขายบางน้ำจืด
2: พึ่งมาไม่แกงลองมาเลย
3: พึ่งมาไม่และเอาวะกำลังทำซี่โดยช้างเล็กแ
2: กข้อใครเลยลำนี้
3: ช้างเล็กนี่ลำนี้เนี่ยอย่าบอกไปกองใครเป็นพื้นนะ
2: ยกไปก่อน
3: แต่สามข้าวเขาวัดเสือกุ๊กเสือกุ๊กเสือวะนะ
2: อ
3: ัน
2: นั้นนะ
3: นั่นแหละแต่ว่าไม่บอกก่อนว่าเป็นกองใครเสือกุ๊กเผ็ดส้มใช่ไหม
2: ครับ
3: ให้เขาเลื้อนะ
2: ครับ
3: แต่ผมไม่ไปเห็นเลยแหละเสือกุ๊กเผ็ดส้มยิงเลยไปน้องเขียนในถ่ายเรือเลยแล้วก็สาบข้าวอย่าเจ้าตัวเป็นนี้เรียบร้อยวะจะชายแข่งขันในประเภทนู้กันหนูประเภทโอเพ่น
2: ครับ
3: ในเชื้อของสาวน้อยธัญดา
2: เนี่ย
3: นานมัน
2: ไอ้อะ
3: แม่ผมว่าปีนี้หน้าแล่แล้วหน้าทีมงานบางน้ำจืดผมว่าพอได้โฮกันแล้วแหละนั่นแหละทีมงานบางน้ำจืดกับเสื้อขายดิบขายดีใส่กันคลักๆมด
2: ตัวกี่ตังค
3: ์อ่ะไม่รู้ไม่ได้ซื้อ
2: ครับ
3: หน้าถึงขายทัดมาขายทัดมาก็มาแหวะเคสขายแหลมซ้ายพี่น้องครับมาแหวะขายแหลมซ้ายก็พอไปแหวะพางก็หั่นก็ไปเห็นในโรงเรือเลย
2: ครับ
3: ก็ทีมงานเดิมแล้วและทีมงานใหญ่ท่านผู้ใหญ่มู่ ประธานองค์
2: เสื้อเสร็จยังเหรอพี่ใหญ่มู
3: ่ยังที่
2: พี่ใส่ออกอากาศเลย
3: ยังไม่ได้ที
2: ่ไม่ได้ที่
3: พี่ใหญ่มู่เดินผู้กับพ่
2: อ
3: มอยู
2: ่
3: ไม่รู้คุณกู้ดีไซน์โอ้เบฟยัง
2: ครับ
3: เห็นว่าเครื่องเสียเพือวะ
2: ครับผม
3: เครื่องเสียต่างปีเลยวะไม่ใช่ที่นี่วะแกรอดักหน้าแล้วบนนั่นไปบนพ่อตาวายสองแห้งแล้ว
2: ต้องบนอาจารย์โท
3: ษแกวันนี้กับขาบนหัวมู่ยับแพงกว่าขาเสื้อเลยวะไม่รู้พอพื้นหน้าแต่ผมบอกคำเดียวว่าไม่ต้องหวังเวิร์ดคุณกู้ดีไซน์เนี่ยงานหมาหน้าไม่ทำทันได้ข้าวว่าตอนนี้งานหมาไม่ทำทันนะแต่ไม่ทำกัน
2: เพราะว่าหมาไม่ค่อยได้ทำเลยวางนี้วันเย็นมาอยู่หลังส่วนแล้ว
3: เอาอยู่หลังส่วนแล้ว
2: อยู่หลังส่วนแล้วมาอยู่ตามหัวท้านี่แหละ
3: เดี๋ยวดอมเออ
2: ครับ
3: ซึ่ง
2: เจ้าพี่เคยโรจ้าก็เจ้าของเรือนางสั้นจริงอยู่คล่องคล้อเนี่ยคุณกู้ดีไซน์นั้นถ้าเคยเห็นดำดำพุ่งอ๋อโลนิมิตทิศทักสิ้นน้อยน้อยนั่นแหละคนนั้นแหละ
3: นั่นแหละคนนั้นเนอะ
2: เดี๋ยววางวางก่อยชี้ให้แล้วนะ
3: ครับเดี๋ยวก็มาพูดกันต่อขายแหลมซ้าย
2: ครับ
3: ฟังเพลงก่อน
2: เพลงไรเพลงไร
3: พี่ตั๊กทำมือแล้ว
2: ข้อมาจ้าในนี
3: ้ข้อมาจ้าเลขาเซิร์ฟแต่ครับ
2: แล้วไม่เห็นฟังวันนี
3: ้ไม่ฟังเออ
2: ไม่เห็นข้าวมาในรายการ
3: รองเซิร์ฟข้อเต็มแต่ว่าเอา
2: อยู่ปลาฮัทยายไว
3: ้น้ำตาสอจ่อจังวะ
2: น้ำตาสอจ
3: ่อไม่รู้หมอไปใครพอสอจ่อยังไม่กี่คนนี้ตึงจอจงพงก็ไม่ห่านจอจงไม่รู้ให้ใคร
2: มาห่านพูดไปพ
3: งไม่ห่านแต่ไม่รู้สอจอจงเปล่า
2: ครับ
3: น่าจะเป็นนามตาสอจอจงนั่นแหละ
2: พะนั้นเหรอ
3: สอจอชู้ฉีบดำสุดนั่นแหละ
2: อ
3: ๋อได้ข้าววางนี้เอฟไอ้เป็นพื้นไปแล้วไม่อยากพูดเลยพีเซอร์เดี๋ยวบอกพงมาแต่พงไม่ห่านพูด
2: ครับ
3: ฟังเพลงนี้ก่อน
2: ครับ
3: แล้วเที่ยวมาพบกันต่อช่วงที่สองครับ
2: ครับพง

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหากรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขงชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16:00 นถึง 18:00 นพลาดไม่ได้22ถึง31ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขงชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
2: ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
3: ครับ
4: ครับ
3: เข้าสู่ช่วงเรียนซ่องฮะแต่เดี๋ยวท่านรองปลัดกฤษดารอดบุญคงมาแจ้งข่าวว่าในร้านหลังส่วนคนตกกระต่ายมาผมบอกแล้วมาตกไม่ต้องเนียนเขาที่มาแลเรือซ้อมกันพระพี่รุ่นไงรู้กันแน่นะ
4: แม่ตกนะ
3: แม่ตก
4: อย่าบึงเช่ารถไฟบ้าน
3: รถไฟบ้าน
4: รถไฟ
3: ขบวนในนี
4: ้สุมพรนะเจ้ย
3: แวะแลเรือแข้งก่อนนะ
4: อย่าลืมไม่ร้องนะพี่น้องกันนั่งรถไฟกัน
3: เฮ้จัดละ
4: ครับผมลืมไหม
3: อ
4: ๋อผมลืม
3: นี่ก็ผู้และท่านรองกฤษดาแกโผล่หน้าไม่ผู้นี
4: ่
3: ไม่ได้บีเชื่อมั้งนะนะครับซึ่งก็นี่เพลงเทศซ่องแต่เดียวช่วงพักรายการหลุงนั่นเลย
4: เพื่อ
3: ขอเพลงมา
4: ขอเพลงแล้ว
3: ต้องเปิดได้ๆวะผมว่าเพลงเต็มแล้วไม่ได้วันนี้ต้องเปิดได้ๆวะมีคนที่ซื้อตัวต้องฟังอยู่กันโ
5: อ้ย
3: ที่ซื้อตัวต้องไม้ถ้าว่าขอเพลงได้ตรงนั้นขอบคุณที่เธอรักนะ
5: แม่เฮ้ย
3: เดี๋ยวเปิดให้ตรงนั้นน่ะใจเย็นๆแหละแม่
4: เดี๋ยวผมขออนุญาตประกาศทันที
3: ครับ
4: นะครับเรื่องงานไม่ใช่งานหลุงนั่นนะงานเลี้ยงลุ้นนะครับงานเลี้ยงลุ้น
3: ครับ
4: ลุ้นส่วนซี่ก่อการดี38ทับ41
3: นี่มีมั้งแล้วเออ
4: มีแล้วนี่ของพี่อู้แว
3: ครับ
4: พบกันคืนวันที่31ตุลาคมปี69
3: ครับ
4: เข้าใจเหลือวันนะ
3: แน
4: ่เข้าใจเหลือวันเอาไว้เสร็จงานเหลือแค่ก่อนแล้วนี่ไม่ต้องถามเลยนะได้ห้ามมั้งนะครับ
3: คืนใน31
4: คืน31ตุลาคม38ทับ41ลุ้นก่อการดีลุ้นนี้ก็มีท่านสวัสดิ์จูนสวัสดิ์ กวน
3: ครับ
4: คุณอิทธิกอน
3: คุ
4: ณมาเคยอยู่ในมั่นเพ
3: ะพี่เคยเล่านี
4: ่พี่สมคิดเนี่ย
3: มีรุ่นก็เท่ากันเลย
4: ไม่รู้แต่ไม่เคยไปพืชเสียง
3: ว่
4: าเสือแต่เสื้อ
3: หน้า
4: หน้าถึงก็ใครเดียดอยู่ในรุ่นนี้ต้องไปกันและไปรวมกันนะ
3: ครับ
4: รุ่น38ทับ41
3: นี่เดี่ยวอีเหลืองพอดีนะล่วงฟังอยู
4: ่ครับ
3: พระครูปรัตถวัฒน์เรื่องก็กิจกรรมถวายลาภัดนะครับนี่ประกาศให้ทุกปี
4: นาหลวงถวัดเลย
3: ปีนี้นั่นแน่ถวายลาภัดปีที่27แล้วเทวัดถ้ำบางน้ำจืดพี่น้องเออวัดถ้ำบางน้ำจืดวันที่12ตุลาคมนะครับจันทร์ที่12ตุลาเวลา 9:30 นท่านรัฐวัดฟ้าบอกว่าให้ช่วยประกาศให้ด้วยอย่าปล่อยให้พระนุ่มเนนน้อยรอยว่ารูป
4: นานมาก
3: วัดข้าวอย่างว่าน่ะใครนำซาดไปกันน่ะวายล่าพัดแล้วก็หนังกันที่ใต้โคนไม้ในนั้นเนี่ยซึ่งเป็นห่วงเป็นใยไปถึงนาหลวงธวัฒน์กัน
4: ครับ
3: พอบพอบหรือเลยวะ
4: พอบไม่เท่าไรไหม
3: วางมั่งอะวางวะ
4: ซาดีขึ้นแล้ว
3: เอาซาดี
4: แต่ว่านั้นแหละ
3: กราบนี่ซาอยู่ในซามดี
4: อย่านัดตู้
3: อย่านัดเ
4: ถอะอย่านัดวางก้อนได้หอบมันไม่ได้นัดยา
3: เนา
4: ะพอนัดยาหนาล่วงให้ทันที
3: ครับ
4: ถ้าใครวายยานัดเชิญไปไหว้อีกแล้วอ่ะ
3: นั่นแน
4: ่นัดทีถึงขวดนะล่วง
3: นาล่วงธวัฒ
4: น์นาธวัฒ
3: น์แม
4: ่เป้าทีเมื่อกันรถยนต์เข้ป่านนดินแดงเทวันแรงจัดๆนั่น
3: ครับ
4: โอ้คุณฟุ้งมาหัวเราจักไอ้น้ำโอ้
3: น่าแน
4: ่โอ้น่ากลัว
3: ขอบคุณพี่โอนะครับนายสถานีขอสมท
4: ครับ
3: ซื้อโลชินย่างมาให้เจ้านี้นาที่กินได้ครูประชากินไม่ได้ยุติไอ้พี่โ
4: อ้อ
3: วัดแล้ววัดก่อนเพื่อนเลย
4: นะครับแต่แรกของนิ่มๆนั่นแกชอบ
3: ชอบเออ
4: ของนิ่มๆก่อน
3: แล้วก็นี่ต้องฝากขอบคุณไปถึงบ่าวเต้นกันเลย
4: ครับ
3: บ่าวเต้นนี่คนค่ายกับพ่นไม้ก็เขาเรียกพ่นไม้ตู้นั่นนะ
4: ครับ
3: เทค่ายอยู่ที่วัดเข้าแงนแต่ว่าพ่นไม้แต่มดให้มากินนะให้เราสองคนได้รับประทานกัน
4: นั่นมัน
3: มีสลาเขาเรียกอะไรสลาแบบนั้น
4: สลาสลาแ
3: หละเอาของ
4: ตีเหลือพื้
3: นนี่ต้องขอบคุณมานะครับ
4: ครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับพอเห็นพอพ่มน้องได้ถึงก็เอานูเอาเนี่ยกินเมื่อนูก็เลวกันเน
3: าะใช่อ่ะ
4: นี่เราเอาแผ่นซีดีติดมั่นเลยนี่แลเดินป้านได้ครับก็ส่งหน้าให้กินตรงนี้ให้กินคลายๆแล้ว
3: สมเสร็จเ
4: ถอะไม่โหแล้วไปรวยได้อีกอย่างนะ
3: ครับ
4: อยู่ฝ่ายๆนูนะครับบ่ได้พูดค้างเด้ขายแหลมไส้นะ
3: ครับ
4: สิมาขายเรือเรือต่อว่า
3: เอาว่ะ
4: มาขายแหลมไส้ก็ตอนนี้เรือแม่นางมาช้าพี่น้องนะ
3: เสร็จยังอ
4: ๋อเสร็จเรียบร้อยซ่อมแซมมันเสร็จแล้วแต่วันนี้ทีมงานผู้ใหญ่มู่ประธานองค์แล้วก็ทีมงานอีก 2-3 คนเนี่ย
3: ครับ
4: กำลังดำเนินการเก็บซี่อยู่
3: เก็บซี่
4: เก็บซี่แล้ว
3: เก็บฮอก
4: ไม่ใจฮอก
3: เอาเรียกว่าเก็บซี่
4: หาซี่
3: หาซี่
4: หาซี่เขียนลาย
3: มีคุณคนนี่อีกคนหนึ่งกันโน
4: ่นั่นแ
3: หละนอกจากผู้ใหญ่มู่ประธานองค์นะ
4: มารวมกันต้องกันพี
3: ่นั่นแ
4: หละถึงก็รวมกันทำรบอีไม่กี่วัน
3: ครับ
4: มาแน่นอนตามาแน่นอน
3: ตาช้ามากมั้งเปล่า
4: ตาช้าไม่มาแต่ว่าประธานองค์แขกคล้ายอยู
3: ่
4: คำท้าที่หนังจองย่องเมื่อนกันแล้วครับตาช้า
3: ครับ
4: ซึ่งก็พอหั่นไปแลเรือตัดสินเนี่ยผมว่าเป็นข่าวลือเปล่าเถอะกำนันโซพ้นว้าว่าทาซี่เสร็จแล้วพร้อมลงเล่นบันพื้นนะ
3: นั่นแน
4: ่ผมเลื่อนลงไปแล่เลยไอ้ยาง
3: ูเลื่อมอยู่ไหน
4: ไม่ใช่ไม่ใช่งูเลื่อม
3: แล้วไอ้ยานักเลื่อม
4: ไม่ใช่ไม่ใช่ราคาคุยเงิน
3: นี
4: ่โอ้มาท่านทาซี่เรียบร้อย
3: เสร็จเรียบร้อย
4: ลงซี่ลงไรกันสนิ่มเรียบร้อย
3: ครับ
4: บอทงทาซี่เด่นชัดโอ้สวยงามตะการตาเลย
3: พร้อมที่จะนำมา
4: พร้อมแล้ว
3: ต่อวันที่16นี้นะ
4: ครับ
3: นี่พอพูดถึงขายแหลมทรายก็วันนี้ท่านกำนันเนี่ย
4: ครับ
3: กำนันจะเรือนรบส่งข้อมูลมาให้เริ่มทำอัศจรรย์ทางหัวถาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วพระดันพี่น้องอาชาตำบลแหลมทรายที่จะไปหนังฝ่ายกองเชียร์ควายนู่ไปได้นะ
4: ครับ
3: ไปได้เลยนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วแหละเกือบเสร็จร้อยสมบูรณ์เรียบร้อยครบร้อยเปิดเสร็จแล้ว
4: อ๋อแข็งแล้วและแข็งแล้ว
3: แล้ว
4: ซึ่งนี้ผมหันไปเห็นคนลาหัวถาก็คือลุงลิ้นนะ
3: มาแล้ว
4: ลุงลิ้นมาแล้วมาโน่เธอเดินโน่แต่ว่าไม่รู้พอเห็นยิงพอเห็นยิงยิงเธอทำ
3: ทาง
4: ตาทำทางตาเลือบมองพอเห็นหัวสาวเศร้านังหัวถาหมาครับผมว่ามันจะเข้าแข็งวะท่านประธาน
3: ประธานสภาเกษตรจังหวัดพอนู
4: ่นะครับ
3: ครับ
4: ซึ่งก็ขายทัดมาวันเดียวแหลมทรายแล้วนะ
3: ครับ
4: แหลมทรายแล้วทีนี้ขายทัดมาก็วันนี้แหลมทรายมั้งคุณบอกว่ามาทำถาเรียบร้อยแล้ว
3: นั่นแน่
4: ทำกองเชียร์ทางได้เรียบร้อยขายทัดมาก็คือขายวังตะก้อให้กับ
3: ครับ
4: ทีมงานวังตะก้อวันนี้ก็มาทำแล้วเหมือนกันเพราะว่าผมเห็นแต่เช้านี่คนก็แบบสองสามคันรถและที่สำคัญแต่คืนเนี่ยเจอทอช่วย
3: เพื่อ
4: เจอทอช่วยแหละคุณแม่น
3: เน
4: ี่ยเอาไม้อันนึงจะเดินเวียงในลานวัดเพราะเมื่อลุงช่วยพื้นเรื่องแกเวียงได้สักทีถึงผมกลับไปท่ามันลุงช่วยเป็นไรอ่ะซ้อมถางป่าอ้อมต้องซ้อมกันหลาถางป่าอ้อแม่เฮ้ย นาวัดช่วยแหล่แล่มั่งนะนาวัดหน้าแหล่ยับไม่ก็ยันในลุงช่วยผม
3: ถึงขนาดพนันเลย
4: จอมแต่คืนก็หักไม้อันนั้นแต่กูเตะปล้ำวัดว่ามีดงอเรายาวหน้าจะประมาณนี้แหละเตะปล้ำเตะเดินเวียงอยู่จอม
3: ยาวครั้นเลยมีดงอแกยาวครั้น
4: ต้องทำปังกัน
3: เ
4: ลย
3: ผมเชื่อแล้วมีคนล้าวแล้ววะเข้าไปนู่ไปในป่าป้ามต้องทำป้างคำเลยมะ
4: ครับ
3: โอเค
4: ซึ่งก็วันนี้หลายคนแหละทีมงานวังตะก้อผู้ใหญ่เบี้ยนี่ก็มาจะปล้ำวิดีโอคอหาผมอยู่ให้แหล่พื้นที่ว่าตอนนี้วังตะก้อกำลังดำเนินการท่านนายกท่านกำนันท่านนายกอ้อยนี่บริหารจัดการอย่างเต็มที่ดูแล
3: ต้องหัวพ่อใหญ่เบี้ยวันนี
4: ้ไม่รู้พอพื้อซึ่งก็ทีมงานขยี้อ้อทีมงานโอ้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลวังตะก้อนี่ก็อย่างเต็มที่เหมือนกันนะ
3: ครับ
4: เรามาช่วยร่วมด้วยช่วยกันเพื่อนะครับมาทำสถานที่จัดเตรียมไว้ซึ่งบริการกองเชียร์อย่าลืมนะมาให้คักคักและวังก้อนี่กองเชียร์นี่คักคักหมด
3: นั่นเอง
4: มาปีปีเป็นร้อยร้อยคน
3: ซึ่ง
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับให้มาให้หมาเหมือนเดิมแล้ว
3: ครับ
4: นี่ขายวังตะก้อผ่านไปทีนี้ขายต่อไปขายทัดมาขายตำบลนาค่านะครับขายตำบลนาค่านี่ก็ยังอยู่กันทีนู้ยคุณบอกวิวาอยู่ไหนแยอยู่แหลมซ้าย
3: อยู่แหลมซ้าย
4: อยู่แหลมเพิ่งไม่ผูดแต่ว่าอยู่
3: อ่านนี่อยู่อาจารย์เดชาส่งหมายเห็นคุณไปแต่ส่วนวันนี
4: ้อ๋ออยู่แหลมซ้าย
3: ครับผม
4: อยู่แหลมซ้ายเหมือนเดิมแล้วครับทีมงานของพี่น้องชาวตำบลนาค่านะแล้วก็ชายซอยแสงจันเป็นเรือลำเททำการฝึกซ้อมอยู
3: ่ครับ
4: เพราะว่าสามข้าวว่าอีไม่กี่วันเนี่ยได้เลือกงามยามดีจะพาไปนาค่ามาแล้ว
3: จะขึ้นมาแล้ว
4: ที่พามาแล้ว
3: นี่ท่านนายกต้นฟังรายการทุกวันเหมือนกันแล้วก็ทักทายผมว่าคาดเรือต้องนึ่งต้องในให้น้องบอกว่าได้ตลอด
4: ครับ
3: น่าจะพยายามพาทีมงานขึ้นมาทุกวันแหละแต่ว่าตอนนี้นาค่า
4: เพื่อ
3: ผมมันกับร่างทางตำบลแล้ว
4: หมดแล้ว
3: โทษลุงนี้แหละ
4: กินต้มแรง
3: นั่นแหละกาศัตรูแม่งพลัด
4: ซึ่งผู้ใหญ่บอลนี่ผู้ใหญ่คนไม่ก็พายหน้า
3: พายกันเ
4: หรอพายทีมงานนาค่านี่ผมว่าเป็นทีมงานที่น่าแลนแต่ผมขอนายกอยู่อย่างเดียวนี่ครับ
3: ครับ
4: ทีมงานนาค่านะ
3: เพื่อ
4: เวลาพายเรือเสร็จนายกพายขึ้นมาอย่าแสดงอาการฮอบพอบซึ่งเละแล้วแม่เอ้ยชาวบ้านนู่นู่นู่นายกฮอบวะ
3: การเป็นทหารก็ช่วยไม่ได้
4: ไม่ช่วยได้นายกบอฮอบแม่เอ้ยพี่น้องเอ้ย
3: ครับ
4: นายสงสารเพื่อนเละนะครับซึ่งปีนี้มาครบวันนี้ไปเขายืนยันแล้วผู้ช่วยแจ็คยืนยันแล้ว
3: มาครบเลย
4: ทีมงานเอาไปต่อก็ได
3: ้นาค่า
4: ดีมานาค่านะแม่แต่ผมที่ผูดผม
3: เพชรนาค่า
4: เพชรนาค่าทีมงานนะมาครบชุดเดิมมันชุด3คนนั้นนะมาครบแน่นอน
3: สามคนได้วะ
4: นั่นแหละทีมงานผมมันเรียงไม่เท่าเดี๋ยวไปขึ้นก่อนท่านผู้ใหญ่ตุยท่านเลขาเคย
3: ครับ
4: ท่านใครเอ่ย
3: ท่านกำนันลุย
4: กำนันลุยถึงผมมันไม่ห่านเรียง
3: ครับ
4: กลัวพูดผิด
3: มาคันเดียวกันเหรอ
4: ก็ยังมาคันเดียวกันเหมือนเดิมมาแล้ว
3: มาคันเดียวกันอย่าเลย
4: ซึ่งสามคนนี้ก็มาแล้วทีมงานนาค่าซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานนาค่านี่เป็นทีมงานที่น่าแล้วปีนี้ไม่ธรรมดาแล้วแหละนะครับเพราะว่ารวมไม้รวมมือกันอย่างเต็มที่ที่สำคัญมีใบไม้วิเศษกินกันมานะนั่นคือทีมงานนาค่าม
3: ดเครื่องตำบลเลยนี่เราเข้านะ
4: มดขันเลยเว้ย
3: มดขันเลย
4: ทีมงานทัดมาครับ
3: ครับ
4: ทีมงานของตำบลนาพญาแล้วนี่ขายนี่สาบข้าววัดอีไม่กี่วันนี้หมอปอมที่ทำควันแล้วย่า
3: อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านู้
4: อาทิตย์หน้านู้
3: ครับนี่ขายตำบลนาพญานี่วันนี้เห็นมาทำการฝึกซ้อมตั้งแต่ข้างเถียงเหรอ
4: มา
3: ตั้งแต่ข้างเถียงตั้งแต่ก่อนเถียงโอ้
4: ครับ
3: นำรับทีมงานนาพญานามีคนชวนไปกินกาแฟเขาเหรอ
4: พี่โอเลย
3: พี่โอชวนไปกินกาแฟ
4: พี่โอนี่เป็นสามีสุธิรักษ์ของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสำราญเนาะซึ่งพายเรืออยู่ทุกปีพ
3: ี่
4: โอซึ่งถักพ่มวะให้ชวนน้องโบวิวก
3: ับ
4: คุณเบิร์ดแล้วก็ทีมงานไปกินกาแฟกันที่ขายนาพญาน
3: ี่
4: เพราะกาแฟนาพญาอร่อยมาก แหมเฮ้ยพ่อหมด
3: พ่มไปได้แต่มีข้อแม้ยัง
4: ผันพื้
3: นต้องให้กำนันช่วย
4: ไอ้ยะซึ่งพ่อผู้ตึงทีมงานนาพญาพ่มมาแต่เช้าท่านกำนันเช้าไม่เช้าอยู่ในเรือแล้วอ๋อ
3: นี่
4: อยู่เรือแล้ว
3: และถึงแหล่ง่ายจำง่าย
4: เพื่อ
3: กำนันมาจอมเรือใส่ตัวเดียวอันเสื้อตัวที่เรื่องอะไรมาเปลี่ยนไปแล้ว
4: เสื้อตัวนั่นตัวเอเขา
3: ตัวเอ
4: เสื้อตัวนั่นจะใส่เหลือส่งพลัง
3: อ๋อ
4: กำนันวาง
3: ก็วันนั้นและตัวนั้นก็ต้องหิวผีขึ้น
4: ตัวนั้นกันเลยตั้งงานนายหัวไม่พอเพื่อนะ
3: ครับ
4: นายหัวผู้ใหญ่หมู่แปดได้เข้าผ ผู้ใหญ่อบต.ผู้ใหญ
3: ่นั่นแหละ
4: ผู้ใหญ่หมู่8ฝันก็นั่นผลัดน่าสงสารนะลงไปยั่งวะ
3: ลงไปยั่ง
4: แกเกอแกเกอ
3: นั่นแหละถึง
4: นะบ่รู้ล้ําวะวัดแลว่าน้ําตรงนี้ลึกเปล่าวะจะได้รู้ว่าตรงไหนน้ําอยู่ปื้อเหมือนนั่นผลัดแหมเอ้ยโคตรโหนงนี่เสียงดีนะ
3: ครับ
4: นี่บ่เดี๋ยวฝาผ้าเออ
3: ฝาผ้า
4: แหมเอ้ยฟังอย่าเดี๋ยวกลับบ้านนะ
3: ฟังเพลงว่า
4: โคตรเดี๋ยวผู้คนน้องทีเดียว
3: ไปถึงกำนั่นนึงไม่ค่อยย
4: ัง เนาะโคตรน้องนะคุณหมอวิวสังเกตแล้ว
3: ครับ
4: หมอกรในโคตรน้องจะผูเสียงดังฟังชัด
3: ครับ
4: แต่ว่างนี้ไม่ค่อยดังเหมือนหมอกรแล้ว
3: เพื่อ
4: ไม่มีฟัน
3: กันชนมดเลย
4: จนมดซึ่งลมมันอ่อแรงนั่นแหละนั่นคือทีมงานนาพญาครับ
3: เอาละ
4: ทำงานทุกสองสุวรรณแหละไม่ต้องหวังเวิร์ดหน้าพี่น้องนายะ
3: นั่นแหละ
4: ฟังเพลงเพลงก้อนฟ้าแหลมนักล้วนัก
3: ตีเปิดเพลงเทสซองซึ่งแหล่ล้างไม่ค่อยดีลุงนั่นขอไหนซะนั่น
4: ไหนซะนั่นขอเพลงฟ้าผ้าเลย
3: ผ้าติดระจิ้มงั้นเน
4: าะไอ้ยะ
3: วัดเข้าแงนนู้นแหละ
4: เพลงไรก็
3: ขอบคุณที่เธอรักเลยวะฟังก้อนนะ
4: โอ้ฟังอ่ะฟังอ่ะฟังอ่ะหลานลาแล้ว

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหากรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขงชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16:00 นถึง 18:00 นพลาดไม่ได้22ถึง31ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขงชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
2: ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
3: ครับ
4: ครับ
3: เข้าสู่ช่วงที่สามแล้วยังเวลาประมาณ5นาที
4: ทีนี้
3: นี่มีคนข้อเพลงมาแต่อย่าบอกเลยหลวงนั่นแกโรอยู่แกใจข้อคืนนะใช่ไหมข้อเพลงอะไรพี่เบิร์ด
4: รอทางปีใช่ไหม
3: เชื้อเพลงพอเชื้อเพลงความผ้าแผลบเลยหลวงนั่นแลกรออยู่ในแหละต้นนาก
4: ับประเดี๋ยวพูดมาถึงขายทีมงานของตำบลนาบยาแล้วนะเดี๋ยวไปกินและกาแฟไม่ต้องหวังเวิร์ดนะครับวันนี้ก็พูดขายวังก้อนาพยาเลมซ้ายนาข้ามาแล้วทีนี้มาที่ขายทาพลาที่นะครับทาพลานี่ของนัวของ
3: กำนันเอ็นเหร
4: อสันกำนันเอ็นโทรมาหาผมมาเดียว
3: กับ
4: กำนันเอ็นถามมาก็
3: ฝากข้อความวะ
4: กับฝากข้อความมาวะมาแน่นอน
3: วันที
4: ่งานทาพลานมาวันเสาร์ที่10
3: นั่นมัน
4: เวลาบ่ายสองมาถึงอย่างแน่นอน
3: เฮีย
4: ถึงฟ้าผมไม่ประกาศให้เสียงดังๆกันสิวะ
3: ว่าปรือ
4: ว่าใครได้รอที่จะจับกระทาพลามาเลยใครย่ารอควันรอแทงกระทาพลามาได้เลยสิวะ
3: กับ
4: ไม่กลัวใครพี่นั่นมันซึ่งบอให้รู้กันว่าลิงว่าทำเคี้ยวมีพิษใช่ไหมน
3: ะ
4: ไม่ธรรมดาแล้ววันซึ่งแต่เช้าวันพมมาแล้วแล
3: ้วเพื่อไม่ทอดใส่ควันพีเอ็นว่าเคี้ยวดีครับละ
4: ใช่ไม่ได้ว่าไหวพนันแน่ดีอยู่แล้วระบบหายใจอยู
3: ่ระบบ
4: การเป็นนายทายเรือเนี่ยคุณบอวิวไม่พายเรือไม่รู้หรอ
3: ครับ
4: นายทายเรือต้องใช้พละกำลังเทสุ่ง
3: นั่นแน่
4: ซึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีฟันกันเนี่ยระบบหายใจไม่ทำท่านอันนี
3: ้ไม่ดี
4: ท่านเอ็นตัดสินใจท่อนมันเลยท่อในเลือดเลยแต่เงือแบบเราอะไรเ พื่อระบายอากาศให้ออยเร็วที่สุด
3: ครับ
4: นั่นมัน
3: ต่อรื้อแม่ครัวตับลาปัดกับแตงกวาให้กินที
4: หน้าเขียวอ๋อไม่นะครับซึ่งทีมงานตับลามาแน่นอนนะครับมาแน่นอนวันที่10นะซึ่งบ่ายันไม่ต้องหวังว่าทีมงานของท่านนายกประคมบุญชูท่านกำนันพีมเดชเพชรส้มเนี่ยท่านกำนันวังทีมงานของโอ้ทีมงานบริหารของตำบลท่ามาปลาโซ่อย่างเต็มบิด
3: ท่านแน
4: ่ไม่ต้อง
3: รอข้าวรอคราวอยู่ตุมาว่าท้าท่ามรองไข่ท่ามจนบอบเลยท่ามรองไข่ยบทางเพ
4: ยบไป
3: ไม่บอบเลยวะ
4: แล้วชึ่งนูไปแล่ได้หัวท้าได้จอดเรือหลังบ้านหลุงพงปะเจง
3: เพื่อ
4: ตัดยาแล้ว
3: โอ้ย
4: ทีมงานท่าพลา
3: ครับ
4: ซึ่งปีนี้มาแน่ไม่ต้องหวังเวิร์ดทีมงานท่าพลาหน้าน
3: ั่นแน
4: ่ขายทัดมานะครับ
3: ขายของ
4: ขายตำบลบ้านควน
3: อ๋อ
4: นะครับ
3: ขายตำบลบ้านควนนี่วันนี้ลงทำการฝึกซ้อมตั้งแต่หัววันเหมือนกัน
4: ครับ
3: หน้า
4: โดยมีโค้ดอามไหม
3: ครับผม
4: โค้ดอามเป็นโค้ดหน่วยการดี
3: นั่นแน
4: ่อยู่หน้าตาหล่อช้ำกันนั่น
3: ใช่ได้เลย
4: ไม่ธรรมดาเลยข
3: ึ้
4: นยื่นกลางลำเรือหน้าแล้วหุ้นมันพระเอนั่งหมอกอนนะโคตรอามนะแต่ว่าเสียงดังฟังชัดพี่น้องเอ้ย
3: ครับ
4: โบพายกันหน้าแล้วทีมงานบ้านควรเพราะบ้านควรนี่เป็นทีมงานที่เคยครองแชมป์ถ้วยประเทศไทยเมื่อเดี๋ยวผมบอกเลยครับว่าทีมงานเรือบ้านควรนี่โหลเรือของบ้านควรเนี่ยเป็นคนหนักสู้ทางเบ
3: ไม่ใช่เป็นโลน้ำนะ
4: ไม่เป็นเลยโลน้ำยุ่งหมานะยุ่งหมา
3: แต่ว่ามีอยู่เที่ยวท่านไปเห็นบ้านควร
4: ครับ
3: มีนายหัวหนังอยู่เลยท่านหมอกอนนี่เป็นอบต.ท่านอบต.เบิ้มนายว่าเบิ้ม
4: นายว่าเบิ้ม
3: พันตัวมาเป็นหมอพี่แล้ว
4: พันตัว
3: เตียวแกนเลยโรงแล้วอย่าพึ่งเดี๋ยวรับหน้านะเบิ้มหน้าวางนี่นะโลโคมาวางไม่คอยแกก่อนเลยโรงเสร็จงานเดี๋ยวแกงู
4: นายว่าก็ไม่ใช่วางกันหรอก
3: นั่นนายว่าจะไปเรื่องครอบครัวอยู่กัน
4: แต่หน้าเบิ้มนี่อย่างโอ้โหเชียบคาดนะ
3: ครับผม
4: ปีไม้หลายมือนี่ยังไม่ธรรมดา
3: ไม่ธรรมดาหลายเหลืองว่าใหญ่ผมพูดนะ
4: มีเหลืองอื่นกันเหรอ
3: มีแต่ยับไปเรามองตาก็โดนใจเมื่อนายกตรงมานะน
4: ะ
3: เรามองตาก็โดนใจนะ
4: โดนใจพี
3: ่ครับเป็นสิ่งที่พูดไม่ได้ละไว้ในความเข้าใจ
4: เอาละไม่พูดถึงก็ได้นะมันพี่ทำหลงมาแน่นะ
3: อะไร
4: ละไว้ในทางเข้าใจเพ
3: อาจารย์ประชาคลิปตาทันทีครับพี่ทุริน
4: แต่ว่าพอพูดถึงบ้านควรนั้น
3: ครับ
4: ผมยายผู้ช่วยบ้านควรผายเรื่อย
3: เคยเหรอ
4: ตัวใหญ่ใหญ่เย็น
3: ผู้ช่วยไก่ดำเหรอ
4: ถ้าได้ผู้ช่วยไก่ดำอีตาคนมาทีมเรือบ้านควรไปโลดเลย
3: แม่ต้องไม่ล้ำมา
4: ใครเหรอ
3: ไม่แม่ต้องไม่ล้ำ
4: เอาไ
3: ก่บ้านควรเอาผู้ช่วยไก่ดำ
4: ครับ
3: แม่บอกว่าไอ้คือรั่วดี
4: เรียบร้อยได้เป็นวีรบุรุษแล
3: ้วร้านครูเอื้อนได้มีรายได้เพิ่มปีงสองพวงละ
4: แม่เฮ้ยน่ากลัวจริง
3: ไง
4: แต่ปีนี้ทีมงานบ้านควรมาดีพี่น้องหน้า
3: ครับ
4: เรือถูกล้ำทำซี่เรียบร้อยมดปีนี
3: ้นั่นแน่
4: ทำซี่เป็นลายเดิมของมัจฉานุลำเก่งของพี่น้องชาวบ้านควรนั่นแหละ
3: ครับผม
4: ไม่ต้องหวังเวิร์ดทีมงานบ้านควรทีมงานทัดมานั่นก็คือทีมงานของป้าน้ำหลังส้วนเลยครับ
3: ครับ
4: นี่ไม่ได้ขึ้นมายานด้านเลยที่ทีมงานป้าน้ำ
3: แค่ที่มาพุทธๆแล้ว
4: แค่มาแล้วแหละ
3: ท่านนายกวิชัยว่าที่มาพุทธๆวางนี่มาไม่รอติดงานก็ไล่งาน
4: ผม
3: เจ็ดงานนุ่ง
4: ผมท่ามานายกครับ
3: เพื่อ
4: พอพื้นในผมย่าเห็นที่นายกว่ามาพอพื้นไม่ผมยังไม่ได้เห็นวะก
3: ็
4: ลงเรือเสร็จผ่านไปสู้นไปไปลงไปซ้อมอยู่กับหลังยบอยู่กับหลังโอ้นายกยังไม่ได้เห็น
3: ครับ
4: ซึ่งนี่อีไม่กี่วันเนี่ยจะขึ้นมาแล้ว
3: นั่นแน
4: ่นั่นแน่มาให้พี่น้องชาวหลังส้วนชาวเทศบาลตรงนี้ได้แลกันที่วะพอพื้ทีมงานป้าน้ำนะ
3: ขึ้นไม้ค่าเสียนได้ชมกัน
4: ครับ
3: ครับ
4: ทีมงานป้าน้ำนี่ไม่ว่าจะเป็นท่านนายกวีชัยหรือท่านรองไข
3: ่
4: นะครับท่านพงอวัตหรือว่าจะเป็นท่านรองดุนโอ
3: ้หลายคนหลายท่าน
4: มาท่านหนังเพ
3: มาท่านหนังเพ
4: โลน้ำเข้มไม่เคยกลัวไข
3: ่
4: โซ่ทางเพ
3: เข้มก็ขุนเบิร์ดไม่กลัว
4: แม่ซึ่งเจ้าฮัดปอหลวงเตียงมานี
3: ้ครับ
4: ท่านอาจารย์เตียงนั่นก็โซ่เต็มบิดเหมือนกัน
3: เปลี่ยนหลังคาโบสถ์ซะยังเหรอ
4: ยังที
3: เอาคุณเตียงเวลาเวลาหมดแล้วม
4: ี
3: เรื่องประชาสัมพันธ์ยากับไอ้นู้นโรงรับจำนำไม่เห็นทีวันนี
4: ้ไว้ต่อเช้า
3: ไปพูดไ
4: ท
3: ยนายกมูดแกเป็นนะ
4: เดี๋ยวต่อเช้าจะพูดถึงตำบลบ้านนาตำบลบางม้าแล้วก็ทีมงานของสะพานเล็กของช่างนก
3: ครับผม
4: แล้วก็หลายตามลำดับมาแล้วนะคร
3: ับ
4: สลับพัดเปลี่ยนปณีทุกวันแล้ว
3: ครับผม
4: เพลงสุดท้าย
3: รอทางปี
4: รอทางปี
3: เปิดตรงนั่นคนเดียว
4: ครับ
3: เปิดทิศประจิม
4: เปิดเฉพาะเวลาได้ฟ้าผ้าด้วย
3: นานมัน
4: มาเอาวะเอาฟังเพลงนี้เลยล่ากันเลยพี่น้องหน้า
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ื่อเข้าร่วมการประชุม FOF Global CEO Conference ครั้งที่24ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนภายหลังเดินทางถึงสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นพิเศษณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับผู้บริหาร FOF Media ก่อนเข้าร่วมการประชุม FOF Global CEO Conference ครั้งที่24ในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวกับนายสตีฟ FOFเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกพรรคประชาชนจี้รัฐบาลเร่งแก้วิกฤตมลพิษกองขยะปราจีนบุรีหลังน้ำท่วมทำสารพิษแพร่วงกว้างเกิน1กิโลเมตรนายวีรยุทธ์การชูฉัตรสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบสารคล้ายน้ำมันที่แพร่กระจายจากกองขยะมลพิษที่พบในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีว่าจากการลงพื้นที่ร่วมกับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนและนายภูนศักดิ์จันจำปีสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้พบว่าที่ปราจีนบุรีมีวิกฤตซ้อนวิกฤตคือเรื่องมลพิษที่ค้างคามานานแต่หน่วยงานรัฐไม่ได้ติดตามตรวจสอบให้ชัดเจนจนเกิดน้ำท่วมทำให้เกิดการแพร่กระจายของมลพิษนอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายจากโดรนที่ชัดเจนว่ามีความเสี่ยงที่น้ำมลพิษจากกากอุตสาหกรรมที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จะไหลแพร่ออกไปในรัศมีประมาณ1กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยแต่ล่าสุดมีประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีที่อยู่นอกรัศมีดังกล่าวร้องเรียนเข้ามาว่าพบน้ำที่มีการปนเปื้อนหากสารที่ไหลไปมีทั้งน้ำมันและสารพิษจริงย่อมส่งผลต่อเนื่องไปยังไร่นาและสัตว์น้ำในพื้นที่ขณะที่หน่วยงานรัฐแก้ปัญหาล่าช้าดังนั้นขอเรียกร้องคือนอกจากกรมควบคุมมลพิษที่เข้าไปตรวจวัดผลให้ชัดว่าสารปนเปื้อนเป็นอันตรายต่อมนุษย์สัตว์และการเกษตรแค่ไหนแล้วยังขอเรียกร้องให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเดินหน้าทำเรื่องนี้เองทันทีหากกรมโรงงานได้รับการจัดสรรงบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็สามารถทำได้และถ้ารัฐบาลมองเห็นเรื่องนี้เป็นความจำเป็นเร่งด่วนเห็นชีวิตคนปราจีนบุรีมีความสำคัญก็สามารถขอใช้งบประมาณกลางได้ซึ่งข้อมูลที่ดำเนินการกับวินโปรเซสจะต้องใช้งบประมาณ400 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร

0: 90.75 และ104.75สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: เมดโคเอเนจีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนจีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
2: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
3: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
4: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
3: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
5: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมลองช่วยเชียร์พี่ที
6: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
4: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน NG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก NG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะคณะเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
6: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดชรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
7: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเ
8: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
7: จิ๊กโกยามบ่าย

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Amcord Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่ง 5:00 น.ถึง 6:00 น.ทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดก็ยังรับหน้าที่กันต่อไปยังนำเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งมาฝากกันเหมือนเดิมตรงนี้ด้วยนะครับพูดถึงเรื่องราวของกิจกรรมของสถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับกับกิจกรรมเฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4เพื่อชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาทนะครับเราจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกันวันที่23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นที่ตลาดมรกตสแควร์งานนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้นะครับขอบคุณสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดขอบคุณนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกทีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED งานปรินต์อิงค์เจ็ตสติกเกอร์ทุกชนิดนะครับรวมไปถึงศูนย์ถ่ายเอกสารด้วยติดต่อสอบถามได้ที่0775812644ครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์นั่นเองนะครับนี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมนักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: ในช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้นะครับจะมาเตือนภัยที่มาในรูปแบบของยุงนะครับก็บอกว่ายุงกัดแต่ละครั้งเนี่ยเสี่ยงเป็นโรคตั้งหลายชนิดนะครับอย่างเช่นถ้ายุงลายกัดเราเนี่ยนะครับเราก็จะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคชีขุนกุนย่าหรือว่าไข้ปวดข้อยุงลายนั่นเองนะครับถ้าโดนยุงก้นปล่องกัดนะครับก็เสี่ยงเป็นโรคไข้มาลาเรียนะครับซึ่งก็พบได้บริเวณป่าเชิงเขาหรือบริเวณลำธารน้ำใสไหลรินเอ่ยๆนั่นเองนะครับส่วนถ้ายุงรำคาญกัดนะครับก็เสี่ยงเป็นโรคไข้สมองอักเสบได้นะครับยุงรำคาญก็จะพบบริเวณทุ่งนาหรือว่าบริเวณรอยเท้าสัตว์ที่มีน้ำขังนะครับส่วนถ้ายุงเสือกัดนะครับเสี่ยงเป็นโรคเท้าช้างนะครับยุงเสือเนี่ยพบได้บริเวณบึงหนองน้ำที่มีวัชพืชและพืชน้ำต่างๆชุกชุมนั่นเองนะครับก็ยุงแต่ละชนิดก็มีพิษแตกต่างกันไปนะครับฉะนั้นที่สำคัญก็คืออย่าให้ยุงกัดเป็นดีที่สุดนะครับก็นำมาเตือนภัยกันในช่วงนี้ด้วยครับ
0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์เ
1: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: จิ๊กโกยามบ่าย

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาคุณผู้ฟังออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับบางคนรู้สึกว่าอากาศมันแปลกๆนะครับรู้สึกว่ามันหนักๆหน่วงๆมีฝุ่นควันเยอะๆหายใจก็ไม่ค่อยจะโล่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM2.5 ที่อยู่รอบตัวเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยนะครับก็ติดอันดับต้นๆเรื่องของฝุ่น PM2.5 กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมขอเสนอคาจิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะครับเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสะดวกขึ้นหายใจคล่องหายใจสบายขึ้นนะครับเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะครับช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 กรองควันนะครับแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็สามารถกรองได้เช่นกันใช้งานง่ายนะครับปรับแรงลมได้3ระดับแบบเบาแบบกลางหรือแบบแรงก็ได้นะครับตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับนะครับทำงานเงียบแบบไม่รบกวนเวลานอนนะครับจะกลางวันหรือกลางคืนก็ใช้เครื่องคาจิวาได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญก็คือใช้ไส้กรองแบบเฮปานะครับช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ยังใช้ก็ได้อยู่นะครับในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะครับโทรเลยที่021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

เสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

กลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงนะครับช่วงของกิ๊กโกยามบ่ายนะครับช่วงนี้ก็ต้องเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมที่อสมทชุมพรจัดขึ้นนะครับนั่นก็คือกิจกรรมแฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขน

ชิงทองปี4เพื่อชิงโล่พร้อมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาทนะครับชิงชนะเลิศกันวันที่23ตุลาคมนี้ที่บริเวณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับงานนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับขอบคุณศาลจังหวัดหลังสวนพร้อมบริการประชาชนให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาทางข้อกฎหมายโทร0775410068ขอบคุณธกส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนเป็นมากกว่าธนาคารผูกพันดูแลเกษตรกรนะครับติดต่อสอบถามโทร0775410371และขอบคุณธกส.ชุมพรนะครับ0775010051ด้วยขอบคุณสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภครับสมาชิกปีละ2ครั้งรับปันผลดอกเบี้ยสูงนะครับสนใจสมัครสมาชิกโทร0775411139ขอบคุณร้านเจ๊เอียดตลาดอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปรสจัดจ้านโทรเลยที่0649294232นะครับขอบคุณพลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจขอบคุณครัวคุณเอปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะหลักร้อยวิวหลักล้านอร่อยริมคลองธรรมชาติเปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับจองโต๊ะที่0909703895ขอบคุณลงต้อจัดเต็มนะครับหลังสวนลิซซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพดีขาล่องใต้ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนโทรเลยที่0836926540นะครับขอบคุณห้องอาหารคุณสารายจุดพักรถสำหรับคนเดินทางนะครับอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่เปิดบริการจุดชาร์จรถ EV ที่คุณสารายเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับขอบคุณแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดีโทรศัพท์0815361153และขอบคุณ Freshy Tea Bar จากสารายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่เพื่อสุขภาพผมที่ดีโดยคุณทัพพลธรรมภักดีสั่งซื้อที่ออนไลน์ www.teabar.com หรือ ID Line 0875944194นะครับนี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมนักพากเรือรุ่นใหม่ด้วยนะครับเวลาหมดช่วงของจิโกยามบายขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ลองเลย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้รางวัลทุกวันของคุณชเวฟคราฟโซดารสมะนาวใหม่รสลิ้นจี่ซากุระและรสมะนาวอัญชันชเวฟคราฟโซดาคราฟความเฟรชให้คนมีเทส
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: สวัสดีค่ะดิฉันมงวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยคุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลกับท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยค่ะ
1: พบกันช่วงเย็นวันพุธนะครับวันที่7ตุลาคมมีผลพวงจากเรื่องของอุทกภัยหลายเรื่องเลยนะที
2: ่
1: เป็นประเด็นร้อนในช่วงวันนี้จนถึงเย็นนี้นะฮะมีทั้งเรื่องย้ายนายอำเภอที่อำเภอบ้านสร้างมีเรื่องที่ชาวบ้านที่เขาประสบอุทกภัยออกมาโวยวายว่าจะไม่ได้รับเงินเยียวยานะโดยเฉพาะชาวแฟลตคลองจันโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยว่าตกลงจะได้หรือไม่ได้เงินเยียวยาเนี่ยเพราะว่ามีรายงานข่าวว่าทางฝ่ายปภ.เขาบอกว่าแฟลตคลองจันน้ำล้อมไม่ถึง7วันไม่เข้าเงื่อนไข
2: แล้วมันกี่วันล่ะคะขาดไปกี่วัน
1: ไม่ได้รายงานว่าขาดไปกี่วันแต่ไม่ถึง7วันแล้วคนที่ให้สัมภาษณ์ชัดเจนเลยเนี่ยคือคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวร
2: เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ
1: ธิบดีตอนนี้เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2: คนนี้คือที่เพิ่งมาใหม่รับตำแหน่งเมื่อ1ตุลาหรอคะ
1: ก็เพิ่งมาเมื่อ1ตุลานี่แหละย้ายมาเป็นรองปลัดจากผู้ว่าภูเก็ตจากเชียงใหม่มาเป็นภูเก็ตเด้งจากภูเก็ตมาเป็นรองปลัดพอมีเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นอธิบดีกรมปภถูกเด้งรอผลสอบคุณนิรัตเขาก็มารักษาการ

0: ธิบดีปอพอแล้วก็ในช่วงแต่งตั้งโยกย้ายใหญ่เนี่ยก็มารับตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็เพิ่งจะมีผลเมื่อวันที่1ตุลา
1: ค่ะแล้วข้อเท็จจริงมันก็คือต้องล้อมถึง7วันใช่ไหมแล้วข้อเท็จจริงน้ำล้อมถึง7วันไหมคะ
0: ก็ชาวบ้านเขาก็บอกว่านับแล้วมันก็ต้อง7วันน่ะชาวก็ยืนยันว่ามันควรมัน7วันแต่มันก็คงจะคาบเกี่ยวหรือยังไงไม่ทราบได้นะคุณดิลัตเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเท่าที่พูดเดี๋ยวดูเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตอนนี้โอนแล้ว 1,400 ครัวเรือนขณะนี้ก็มีที่จังหวัดสระแก้วสมุทรปราการกระบี่นะเริ่มได้รับเงินแล้วส่วนวันพฤหัสและวันศุกร์89จะมีผู้ได้รับเงินอีกรวมกว่า100ล้านบาทแล้วก็บอกว่าส่วนกรณีชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์สะท้อนว่าอาจไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำท่วมน้ำล้อม7วันคุณนิรัตก็บอกว่าย้อนคุณนิรัตก็ย้อนกลับว่าเหมือนที่ผู้สื่อข่าวถามว่าไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ซึ่งที่ถามมาถูกแล้วคือไม่เข้าเกณฑ์ย้อนกลับก็เหมือนกับที่ผู้สื่อข่าวว่านั่นแหละคือไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ซึ่งที่ถามมาก็ถูกแล้วที่แฟลตคลองจันทน์เนี่ยไม่เข้าเกณฑ
1: ์
0: ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีแนวทางไหนที่จะสามารถให้ได้รับเงินได้หรือไม่คุณนิรัตก็อธิบายว่าการได้รับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทเนี่ยจะต้องมีหลักเกณฑ์ในเฉพาะก้อนนี้ส่วนแนวทางอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือจะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกรุงเทพมหานครและปอพอก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปต้องดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนจ่ายตามข้อนั้นต้องตรงไปตรงมามีหลักยึดเอาว่าเฉพาะหน้าเนี่ยถ้าน้ำล้อม7วันเกิน7วันได้ 5,000 น้ำเข้าบ้านพูดง่ายนะเกิน7วันได้ 9,000 พวกแฟลตทั้งหลายเนี่ยถือว่าน้ำล้อมน้ำไม่ได้เข้าบ้านเพราะว่าแฟลตมันอยู่สูงอ
1: ยู่ข้างบน
0: แต่ว่าถ้า7วันเนี่ยถูกน้ำล้อมเกิน7วันเนี่ยได้ 5,000 คุณนิรัตก็บอกว่าในเงื่อนไขตรงเนี้ยแฟลตคลองจันทน์ไม่ได้เพราะไม่ถึง7วันแต่ว่าเดี๋ยวกทม.เดี๋ยวปภ.เนี่ยเขาจะพิจารณาช่วยเหลือในเงื่อนไขอื่นซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้จะเป็นเงื่อนไขอะไรบ้างซึ่งจะพิจารณาให้แล้วก็จะจัดงบอีกประเภทหนึ่งเอามาจ่ายให้อธิบายว่าอย่างนั้นนะแต่ว่ายังไม่ทันไรเลยล่ะทันทีที่พอผมดูที
1: ่คุณเจเซตก็มา
0: คุณนิรัตอธิบดีมาให้สัมภาษณ์คุณเจเซตมาทันทีเลย
1: คุณเจเซตบอกให้ฟังผมแล้วตกลงใครจะเป็นคนเซ็นนะคะ
0: ก็ถ้ารัฐมนตรีรับรองอย่างนี้ข้าราชการเขาก็สบายตัวก็ไม่มีปัญหาไง
1: แล้วถ้าเกิดมีใครไปร้องว่าก
0: ็ไปร้องก็เอาเรื่องที่คุณเจเศษเป็นคนให้สัมภาษณ์เนี่ย
1: แล้วก็ดูทีวีแล้วน้ำเข้าเช้าวันที่26แล้วก็ดูทีวีแล้วตัดข่าวมาว่าน้ำลด
0: มันท่วม
1: ไห
0: มมันท่วมตั้งแต่ตีสอง
1: นับมาคือจะเจอยังไงก็แล้วแต่ตั้งแต่คืนวันที่26น้ำเข้าตามข่าวมันก็เห็นว่าน้ำลดวันนี้นับไปนับมาไม่ถึง7วันใครจะเซ็นนะ
0: คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพ.บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้หากผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์น้ำล้อมจะได้รับเงินเยียวยาแน่นอนโดยไม่มีกรณีที่เข้าเกณฑ์แล้วไม่ได้รับเงินเพียงแต่จำนวนเงินที่ได้รับจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกรณีชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิกทม.ที่กังวลว่าอาจไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อมเกิน7วันนั้นนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์บอกว่าต้องขออภัยพี่น้องประชาชนหากการสื่อสารก่อนหน้านี้ของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลอันนี้พูดตรงๆเลยที่บดีให้สัมภาษณ์ไม่ต้องไปอ้อมค้อมทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนคุณเจเศรษฐ์ว่าไงนะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าสถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้มีพื้นที่ไหนเข้าเกณฑ์น้ำล้อมแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่คุณเจเศรษฐ์ตอบโดยไม่ลังเลเลยว่าไม่มี

0: โดยผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินทั้งหมดแต่จำนวนเงินจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยยังกล่าวถึงเงื่อนไขที่กำหนดให้ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันโดยบอกว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความชัดเจนและพื้นที่ที่เข้าข่ายมีระยะเวลาน้ำล้อมเกิน7วันอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่อย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเยียวยาขอให้สื่อมวลชนสอบถามโดยตรงมากับตัวเองเพื่อเกิดความชัดเจนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากไม่จ่ายเงินให้ผู้ที่เข้าเกณฑ์ทั้งที่มีหลักเกณฑ์รองรับอาจจะนำไปสู่การร้องเรียนหรือการดำเนินคดีได้ในภายหลังนะ
1: ดิฉันอ่านข่าวช่อง3เขาพาดหัวเมื่อวันที่1ตุลาคม69แฟดคลองจันน้ำแห้งแล้วชาวบ้านสำรวจความเสียหายท้อใจข้าวของพังรถจนจมน้ำเจ้าหน้าที่ระบายน้ำที่ท่วมสูงเกือบ1เมตรจนเกือบแห้งหลังจากเมื่อวานนี้ใช้ท่อซิ่งเข้ามาช่วยสูบออกไปที่คลองแสนแสบนี่คือสภาพล่าสุดถนนศรีบุรพาผ่านแฟดคลองจันน้ำแห้งหมดแล้วรถจนทุกประเภทสามารถสัญจรได้แล้วขณะที่ในแฟดน้ำลดอย่างเห็นได้ชัดบางจุดเหลือเพียงครึ่งแข้งสามารถนำรถเข้าไปถึงด้านในได้ชาวบ้านก็มาสำรวจความเสียหายแล้ว
0: นี่คือวันไหนนะฮะ
1: 1ตุลาค่ะ
0: 1ตุลาน้ำมันเข้าก็คือวันคืนวันศุกร์ใช่ไหมฮะคืนวันศุกร์ก็นับเป็นวันเสาร์เพราะมันประมาณก็ไอ้หนึ่งที่สองที่เขาบอกว่าย้ายรถไม่ทันเนี่ย มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะก็เอาเป็นว่าวันเสาร์วันอาทิตย
1: ์เนี่ยข่าววันที่หนึ่งเขียนเหมือนกันหมดเลยค่ะคนไทยทั้งประเทศน้ำตาซึมข่าวดีแฟลตคลองจันน้ำแห้งแล้วรวมถึงแยกบางกะปิและลาดพร้าวด้วยตีห้าครึ่งของวันที่หนึ่งของวันที่หนึ่งตุลาคมผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่แฟลตคลองจันเพื่อติดตามสถานการณ์โดยระบุว่าระดับน้ำลดลงมากจนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือท่อซิ่งไม่สามารถทำงานต่อได้เพราะว่าหัวสูบลงไปแตะพื้นแล้วหลังจากนี้จะใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเก็บรายละเอียดและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ต่อไป
0: หมายถึงว่ามันแห้งตั้งแต่วันที่30แล้วแล้ววันที่1ข่าวรายงานร่วมในวันที่1นั้นนะแห้ง
1: ก็ตีห้าครึ่งคุณชัดชาติลงพื้นที่และให้สัมภาษณ์ว่าท่อซิ่งทำงานไม่ได้แล้ว
0: อ๋อตีห้าครึ่งของก็คือ30นะ
1: ของวันที่31นะคะไอ้ของวันที่1ตุลานะคะ1ตุลา
0: 1ตุลาตีห้าครึ่งของวัน
1: ตีห้าครึ่งคุณชัดชาติลงพื้นที่
0: อ๋อตีห้าของวันที่1โอเค
1: ก็บอกว่าท่อซิ่งทำงานไม่ได้แล้วว
0: ันที่1แห้งเอาน้ำท่วมนะเอาวันที่เท่ากับวันนับวันที่26ใช่ไหม
1: ให้25เลยให้25ไปเลย
0: 25ก็25 1 2 3 4 5 6 7พอดีถ้าวันที่1ถ้านับตั้งแต่วันเสาร์นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้านับนับตั้งแต่ไม่ใช่นับแต่วันเสาร์ถ้านับตั้งแต่วันศุกร์นะถ้านับตั้งแต่วันศุกร
1: ์ถ้านับตั้งแต่วันศุกร์คือ25ถ้านับตั้งแต่วันเสาร์คือ
0: 26
1: 26
0: ครับ
1: 26 27 28 29 30
0: 1ก็6วันก็แล้วแต่นับ
1: ก็บวกลบ1วัน
0: แล้วมันก็เนี่ยจวนเจียนมาก
1: หรือจะเถียงต่อว่าข่าวออกวันที่1ว่าแห้งแต่มันก็มีบางภาพที่ไม่สนิทก็ได
0: ้
1: คือดิฉันดูแล้วเนี่ยพออนุโลมได
0: ้
1: เอางี้ดีกว่าสำหรับใจดิฉันนะคะพออนุโลมได้แต่ข้าราชการเนี่ย
0: ปฏิบัติไม่กล้า
1: จะใช้ดุลพินิจอย่างเดียว มันก็อย่างที่ว่าแล้วก็พอให้ปุ๊บเนี่ย 5,000 ครอบครัวใช่ไหมครับพี่นายจ้า
0: ครับ
1: คูณไปสิ
0: ก็ไม่รู้ว่าลงทะเบียนเท่าไหร่ 5,000 บาทน้ำล้อมเกิน7วัน 5,000 บาทน้ำเข้าบ้าน
1: กี่ครอบครัวคะคลองจันกี่ครอบครัวคะ
0: ก็เยอะอยู่เยอะอยู่เพราะว่าแฟลตคลองจันมันก็หมดเลยมันท่วมหมดเลยไอ้ที่น้ำไม่เข้าบ้านนะน้ำไม่

0: ก็บ้านได้ 5,000
1: สมมุติถ้าเป็น 5,000 ครอบครัวเนี่ย25 ล้านบาทค่ะ
0: ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นลีลาของข้าราชการมหาดไทยอ่ะคุณนิรัตเขาก็ไม่โง่ถึงขั้นมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้ชาวบ้านด่าหรอกคือเขาก็พูดทำนองว่าเอาให้มันหลักเกณฑ์มันอย่างเงี้ยถ้านับแล้ว6วันมันไม่ได้ก็คุณเจเศษออกมารัฐบาลเขาคงจะคุยในส่วนแล้วโอเคนักการเมืองก็ต้องย้ำยังไงต้องได้ถ้าได้ก็โอเค
1: หมายถึงว่าคุณนิรัตแกแกล้งพูดเพื่อให้คุณเจเศษได้พื้นที่ข่าวแล้วดูดีอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ผมไม่ได้คิดว่าจะดูดีคงโอเคได้เป็นผลพลอยได้ไปแต่ว่าอย่างน้อยข้าราชการก็ปลอดภัยใครจะมาร้องเลิ้งสอบทีหลังอะไรก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายการเมืองเขาสั่งการมาให้เยียวยานะเป็นนโยบายนักการเมืองก็ต้องรับผิดชอบไปนะแล้วไม่ใช่ว่าพูดสื่อก็บันทึกไปเป็นข่าวเรียบร้อยเจเสมยืนยันแฟลตดินแดงเข้าเกณฑ์น้ำล้อม7วันได้รับเงินเยียวยาแน่นอนแฟลตคลองจันทน์ครับนี่อันนี้เรื่องเดียวนี่ก็น่าปวดหัวนะเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะคุณอานเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องนายบันซาง
1: ค่ะ
0: โอ้โห
2: สนับสนุนโดย Car for Cashสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงนะเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมส่งบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้ว

0: นานแล้วค่ะฟังทุกวันทุกเช้าเลย
1: โอ้อาจารย์ว่าปกติฟังช่วงกลาง
0: ถึงน้องผิดเลย
1: ค่ะฟังช่วงกลางวันเป็นหลักเหรอคะหรือว่าตลอด
0: วันก็ฟังจ้ะ
1: กลางวันก็ฟังกลางคืนด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะโอ้ขอบคุณมากๆเลยวันนี้โทรจากอุบลราชธานีเหรอคะ
0: ค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวอากาศเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ที่อุบล
0: ก็เย็นๆหน่อยไม่ฝนตกเย็นๆแล้วค่ะ
1: ฝนไม่ตกแต่ว่าเริ่มเย็นแล้วใช่ไหมคะค
0: ่
1: ะนี้ทางนี้ก็เย็นเหมือนกันค่ะเปิดแอร์แรงมากโอ้เนื้อค่ะโอเคเลยวันนี้ได้คุยกันแล้วจ้า
0: คนเหนือไหมคือพูดเหนือดีแต
1: ่คนเชียงใหม่เจ้าเป็นสาวเหนือเจ้า
0: ว่ายกชอบพูดเหนือ
1: แต่เว้าอีสานบ่คือจ้าเว้าเล่าบ่คือจ้าเออค่ะเป็นสาวเชียงใหม่ค่ะพี่มุสา
0: ไม่เคยเห็นรูปเลยทุกทีโทรศัพท์นั้นดูรูปทุกคนเลยน
1: ้
0: องเมย์ก็ฟัง
1: ค่ะ
0: น้องพิษก็ฟังกันฟังทุกคืนเลย
1: เคยเห็นหนูย่างขาในไลฟ
0: ์เห็นอยู่จ้ะ
1: งามบ่จ้ะ
0: งามอยู่จ้ะ
1: งามอยู่งามอยู่ไปว่าบ่งามจ้ะงามอยู่
0: ว่าอยู่เราจังม้วนเราเมืองเหนือกันม้วนเพราะจังเลย
1: ขอบคุณค่ะหนูแซวเล่นนะหนูแซวเล่นนะคะอุ้ยแสดงว่านอนดึกนะแบบนี้ถ้าอยู่ถึงตีห้านอนเช้านะแบบนี
0: ้นอนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งบางทีมันตื่นมามันไม่หลับนะ
1: ก็เลยช่วงดึกๆก็เลยจ้า
0: บางฟังก็ตื่นฟัง
1: ได้เลยเราอยู่กับเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโอเควันนี้บอกโอ้โหอยากฟังจือบอ
0: จือบอ
1: เออจือบอการตองทุ่งเงินอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
0: ไม่มีพิเศษดอกทุกเสียงทุกสายนั่นแหละ
1: โอ้ไม่มีพิเศษเนาะมอบให้ทุกคนเนาะ
0: ค่ะทุกคนจ
1: ้า
0: หลัง
1: ไมค์ด้วยได้เลยค่ะ
0: ก่อนด้วย
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะพี่บุญทรัพย์เดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยการพี่บุญทรัพย์พูดตามหนูเลยนะคะ
0: จ้า
1: ค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: ตุ๊กจี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอไอยราอาฮ่า
0: และไอไอรยาอาฮ่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาฮ่า
0: ไอยราอาฮ่าน
1: ี่ตัวยอดวันนี้กินข้าวกับอะไรคะตอนเย็น
0: กินข้าวมันไก่จ้ะ
1: อุ้ยซื้อมาหรือว่าทำเองคะ
0: ซื้อมาจ้ะ
1: โอ้อร่อยไหมคะแสบบ
0: อแสบดีจ้ะ
1: แสบดีจ้าโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาพูดคุยกันไว้โอกาสหน้าพี่บุญทรัพย์โทรมาอีกนะค
0: ่
1: ะว
0: ัน
1: นี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะฮะช่วงนี้จัดให้เลยกับ4งานเพลงต่อเนื่องในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรดกับเพลงนี้เลยการตองทุ่งเงินนะฮะจือบอจือบ่อยเข็ดเลย

0: ภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: เสียงงานเพลงต่อเนื่องนะคะกับพาเรทเพลงฮิตทิศสี่ภาคนะคะที่จบไปกับแฟนโง่ๆค่ะงานจากพี่ตั๊กแตนชลดานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีสุดแขนนะคะงานจากน้องอัลละเนาะเทพบุตรใจม้าค่ะถาคณิตแล้วก็ต้นขบวนพาเรทกับจื่อบ่อนะคะก้านตองทุ่งเงินนะคะจากสายหน้าใหม่นั่นเองนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะที่ Facebook Live นะคะ LTM FM 95นะคะวันนี้อากาศเย็นจริงๆนะคะมีหลายๆคนส่งข้อความมาบอกว่าที่บ้านเริ่มหนาวแล้วนะคะเริ่มที่จะไปนะคะหยิบเสื้อกันหนาวในตู้นะคะที่เก็บไว้กว่า10ปีนะคะตอนนี้อาจจะมีรูบ้างเพราะหนูแทะฮะนานไปเหรออ๋อไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นนะจ๊ะเออนะฮะก็ดูแลสุขภาพให้ดีค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วนิดนึงคุณผู้ฟังนะคะเราเพิ่งรู้สึกว่ามันร้อนแล้วก็ฝนตกนะฮะแล้วก็เริ่มหนาวอีกแล้วนะจ๊ะนะฮะหนาวกายก็ไม่เท่าหนาวใจหรอกจัดงานเพลงน่ารักน่ารักให้ฟังดีกว่าอะไรในช่วงนี้ไม่อยากพูดมากเฮ้ มาเป็นพิเศษนะสำหรับคนที่กำลังมีความรักนะจ๊ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้นะคะจ่อคิวฮิตนะคะคุณผู้ฟังนะคะมีงานเพลงใหม่มาแนะนำเนื้อจ้าแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตค่ะงานเพลงนี้จากโชเล่ชคัตพลนะคะชื่อเพลงนะคุณผู้ฟังเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมเออนะเดี๋ยวไปฟังว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงนะคะคำร้องทำนองก็แน่นอนนะคะเพราะว่าโชเล่ชคัตพลเนี่ยเขาร้องเองแล้วก็แต่งเองเขาเป็นนักแต่งเพลงที่แบบแต่งเพลงเยอะมากนะคะลองฟังแรงไงเออเนี่ยคนนี้เขาแต่งนะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเรียบเรียงโดยตะวันเพชรชรัตน์นะคะเดี๋ยวไปฟังกันดูนะคะชื่อเพลงนะเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหม

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: มีความเก๋มีความเท่มีความทันสมัยผสมผสานนะคะเรียกว่าเป็นเพลงที่ฟิวชั่นคือโชเล่เนี่ยเขาเป็นนักร้องเป็นคนใต้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเพลงก็จะมีภาษาใต้ภาษาใต้นะคะผสมอยู่ด้วยใช่ไหมแล้วก็มีความทันสมัยคือเป็นเพลงแบบฟังสบายนะคะฟังได้หลายเจนหลายช่วงอายุจะเด็กจะผู้ใหญ่ก็ฟังได้นะคะแล้วก็เมื่อกี้ชอบดนตรีมากเลยนะคะในมีความแบบมีแจ๊สอยู่ด้วยมีความไม่น่าจะว่าเป็นแคลรินัทหรือว่าเป็นแซกอะอยู่ด้วยแต่ว่ามีปี่ชวาที่แสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้โอ้โหงานละเอียดจริงๆคุณผู้ฟังเพลงนี้นะคะงานจากโชเล่ชคัตพลนะคะกับเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมเอ้ยอยากอ่านเป็นภาษาใต้นะคะแต่ว่าอย่าเลย เอานะคะฝากด้วยนะคะเพลงนี้นะคะใครชื่นชอบก็ฝากเข้ามาแนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่วงดีเจนะจ๊ะไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะคุณผู้ฟัง2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้จัดให้กับฮิตที่5นะคะล่าสุดนะคะฮิตที่5ของเรากับคนึงนิดปรางทิพย์แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเพลงน่ารักนะคะฮิตที่8กับงานวัดบ้านเราค่ะพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะฟีเจอริ่งกับนท

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 23:54 นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะสำหรับเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยวนี้จัดงานเพลงหวานของพี่โดมปกรณ์ล้ำในอายุ90กันหน่อยกับยิ่งรักเธอมอบเป็นพิเศษสำหรับแฟนๆทุกท่านเลยนะคะของ FM 95ลูกทุ่งมหานครวันนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ4 ทุ่มนะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุบชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3เพลงแบบกันตรึมนะคะจากไผ่พงศธรค่ะสาวกันตรึมต้นชั่วโมงนะรักเบาอีสานใต้จากจินตลาผู้ลาบและกันตรึมสกายิ่งหย่องยอดบัวงาม3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วเที่ยงคืน16นาทีนะคะวันนี้น้องเมย์ก็ไปอบรมเกี่ยวกับผู้ประกาศนะคะแล้วก็ไปแบบว่าซ้อมเตรียมที่จะสอบแล้วอีก2วันอุ้ยเป็นกำลังใจด้วยนะตื่นเต้นนะคือไอตอนซ้อมนะมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกเราก็อาจจะพอทุกๆไทยๆไปได้แต่พอถึงเวลาสอบมันจะตื่นเต้นมากเพราะคณะกรรมการมี5ท่านแล้วก็มีคนที่อยู่กับเราที่คุมสอบอ่ะอีก1ท่านมันก็จะมีความแบบตื่นเต้นอ่ะมันตอนซ้อมมันก็อะไรมันก็ง่ายไปหมดใช่ไหมแต่พอถึงเวลาจริงอ่ะมันจะผิดพลาดมันจะตื่นเต้นมันจะตกใจมันจะตื่นกลัวมันจะหลายอย่างมากมันจะแบบโอ้ยนะขนาดวันนี้ถามว่าเครียดไม่เครียดไม่รู้แหละแต่ว่าแบบกินอะไรไปคืออาเจียนออกหมดเลยคือแบบโอ้โหมันกดดันเหมือนกันแต่ก็คิดว่าอ่ะขอกำลังแรงกายแรงใจถ้าสมมติว่าปีนี้สอบไม่ผ่านก็ต้องไปสอบอีกทีปีหน้าเลยนะคะก็เอาจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ง่ายไม่ง่ายอันนี้ต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าน้องเมย์เองก็ไม่ได้จบมาด้านเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนโดยตรงเนาะเรียนสถาปัตย์มาก็ไม่ได้คิดว่าชีวิตจะต้องแบบไปพูดคุยกับคนหรือไปเจอใครอะไรยังไงสักเท่าไหร่แต่พอเรียนไปเรียนมาเอ้ามาทำงานด้านนี้เฉยเลยก็เลยอาจจะต้องแบบฝึกสกิลเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าบางครั้งคนเราอาจจะต้องก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเราอาจจะต้องมีสิ่งบางอย่างงานที่ชอบกับงานที่ใช่มันไม่เหมือนกันหนูงานที่ชอบเราอาจจะชอบแบบว่างานที่มันไม่ต้องเจอคนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่างานที่ใช่มันคืองานที่ได้รายได้งานที่สร้างชื่อเสียงงานที่สร้างอนาคตให้กับเราได้นะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยอยู่ในทุกย่างก้าวของการเติบโตของน้องเมย์จริงๆเพราะว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบว่าเห็นน้องเมย์ตั้งแต่วันแรกที่มาจัดรายการเนาะก็จะมีความแบบเอ้ยตื่นเต้นหยิบเปิดเพลงผิดเปิดเพลงถูกเลี้ยงเพลงไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้แบบมั่วซั่วไปหมดตอนแรกๆใช่ไหมพอหลังๆมามันก็จะเริ่มโฟลว์ขึ้นการอ่านสปอตโฆษณาอะไรเงี้ยเมื่อก่อนอ่านแบบตะกุกตะกักไปหมดอะก็จะแบบตื่นเต้นไปหมดเลยพี่โอ๊ตก็จะแกล้งไงพี่โอ๊ตคณิตเนี่ยก็จะแบบว่าอ้าวไปอ่านเลยเอาไปอ่านเลยแบบเหมือนแบบเรียกว่าโยนเราลงไปว่ายน้ำเลยว่ายได้ไม่ได้ไม่รู้ตะเกียกตะกายเอาเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าฝากลูกสาวคนนี้ไว้หน่อยเป็นกำลังใจให้หนูหน่อยตื่นเต้นนะจริงๆตื่นเต้นมากมีคนบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นทำตัวสบายๆเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากนะคะถามว่าตื่นเต้นมั้ยมันต้องตื่นเต้นอยู่แล้วล่ะมันไม่เคยมันครั้งแรกชีวิตมันเป็นมีครั้งแรกเสมอบางคนบอกโอ๊ยสบายอยู่แล้วจัดรายการอยู่ทุกวันมันไม่เหมือนกันจัดรายการวิทยุเราพูดไปเรื่อยได้ไงแต่ว่าเวลาเราสอบอย่างเงี้ยเราต้องอ่านให้เป๊ะทุกคำน้ำเสียงคำพูดโอ้โหการวรรคตอนรอเรือรอลิงคำควบกล้ำอะไรก็ไม่รู้แบบโอ้โหมันเยอะไปหมดเลยอะแล้วรู้สึกแบบอู้ยมันเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้เมทิชาไม่พอเป็นกำลังใจให้อุ้มกัสยาด้วยเพราะว่าอุ้มกัสยาก็สอบรอบนี้เป็นรอบที่2แล้วนะคะอุ้มบอกว่าไม่ง่ายเมไม่ง่ายจริงๆเพราะว่ามีพี่ๆนักข่าวหลายๆคนเนี่ยบางคนสอบ

ถึงหกรอบหกรอบอ่ะเออพี่เขาต้องอึดแล้วพยายามขนาดไหนอ่ะกว่ามันจะผ่านได้แล้วเขาโควต้าเขาจะมีจำกัดเนาะว่าสอบได้ทั้งหมดกี่ครั้งแล้วถ้าเกินกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีแบบจำกัดของมันอยู่หนูก็กะว่าขอรอบเดียวผ่านได้ไหมล่ะหกรอบเลยเหรอไม่ไหวนะเออแต่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะคะเห็นเขาบอกว่าตอนเราซ้อมอ่ะมันซ้อมแค่แบบ4-5บรรทัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอสอบจริงมันอาจจะแบบ20-30บรรทัดมันก็แบบตายแล้วเอาเป็นว่าช่วยให้กำลังใจในการทุกย่างก้าวของการเติบโตของหนูด้วยกันละกันเนาะมีคนบอกว่าเลี้ยงน้องเมย์มากับโลกออนไลน์เลยนะเนี่ยใช่เพราะว่าบางท่านนะพอรู้ว่าหนูไม่สบายก็ส่งยามาให้อ่ะเห็นไหมเหมือนเป็นแม่บุญธรรมบางคนบอกว่าอุ๊ยวันนี้น้องเมย์ไม่ได้กินข้าวส่งข้าวมาให้มีเออแล้วมีแบบว่าอะไรนะส่งขนมส่งอะไรมาให้ตลอดแบบน่ารักมากๆแฟนรายการเราอ่ะหรือบางทีเรามีกิจกรรมที่แบบจะต้องไปสันแบบเขาเรียกอะไรไปสัญจรไปท่องเที่ยวมีกิจกรรมมหานครแฟมิลี่โหแฟนรายการของเราก็แบบสมัครมาแบบท่วมท้นมาเจอกันใช่ไหมก็เหมือนแบบเราได้ใช้ความผูกพันเราได้เจอกันเราได้เที่ยวด้วยกันเราได้แบบมีสนทนาการกิจกรรมร้องพงร้องเพลงเต้นเต้นด้วยกันแบบอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความผูกพันประมาณนึงหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าหนูอยากแชร์ในมุมที่ว่าเราเติบโตยังไงเรากำลังทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยเนาะมันใช่มันเป็นเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วนะคะก็เหมือนแบบเวลาหนูกลับบ้านไปเจออะไรเครียดๆหนูก็อยากเล่าให้แม่ฟังอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะอยากเล่าให้พี่ให้น้องอยากเล่าให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยากเล่าให้แบบอะไรอย่างเงี้ยช่วยๆกันฟังหน่อย อ่ะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้หนึ่งผลงานเพลงนะแล้วเดี๋ยวเรามาโทรคุยสายหน้าไมค์กันดีกว่าใครที่อยากจะพูดคุยสายหน้าไมค์ตอนนี้รีบโทรได้เลยจ้ะ022481366ค่ะ022481366นะคะทิ้งไว้กับผลงานเพลงนี้ค่ะเพราะพี่รักจริงนี่เป็นเพลงฮิตนะคะที่ดังทั่วบ้านทั่วเมืองด้วยเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันจ้า

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
2: หนูเมย์ค่ะอยากคุยกับหนูเมย์ไม่ได้คุยกับหนูเมย์นานแล้วนะคะ
1: โอ้โห
2: คิดถึงวันเกิดวันอะไรคะ
1: ฮะเดี๋ยวก็เราแนะนำตัวกันก่อนเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงอัมพัยเข็มธนวัฒน์ค่ะ
1: หนูเมย์เรียกว่าอะไรดีพี่เข็มเหรอพี่อะไรด
2: ีพี่เข็มก็ได
1: ้เอาชื่อเล่นชื่อเล่นชื่ออะไร
2: ไพร
1: พี่ไพรโอเคพี่ไพรจากจังหวัดอะไรคะ
2: กำแพงเพชรนะคะ
1: กำแพงเพชร
2: คุยกับน้องเมย์นานแล้วอะ
1: หรอนานแค่ไหนอะ
2: นานเพราะว่าคิดถึงพอดีวันนี้นอนดึก
1: ค่ะแล้วปกตินอนกี่โมง
2: ปกตินอนไปแล้วแต่คิดถึงน้องเมย์ว่าไม่ได้คุยกับหนูนานแล้วอ่ะ
1: ไม่ได้คุยกับหนูนานแล้วหรอแล้วปกตินอนกี่โมงอ่ะประมาณได้ไหม
2: ปกติอ่ะทุ่มนึงอ่ะมันเหมือนเด็กกันทำไมอ่ะต
1: ้
2: องตื่นตีสี่ตื่นตีสี่เพราะว่าปู่ย่าตายายบอกถ้าไม่ตื่นตีสี่มึงไม่หุงข้าวไปโรงเรียนไม่ได้เงินไปโรงเรียนสมัยก่อนได้วันละ3บาทนะ
1: หรอแล้ว3บาทซื้ออะไรได้บ้างอ่ะ
2: ของยาย41แล้วเนี่ย
1: 2498เลยเหรอ2498
2: นี่เป็นคนชอบร้องเพลงเมื่อเด็ก
1: ๆค่ะ
2: แล้วพ่อไม่ให้ร้องพ่อบอกว่าเดี๋ยวเป็นกะหรี่
1: อุ๊ยอันนี้พูดออกอากาศไม่ได้ใจเย็นๆค่ะคุณพี
2: ่อุ๊ยขอโทษ
1: อันนี้แรงไป
2: ขอโทษ
1: เอาไว้ก่อนไว้ก่อนไม่เป็นไร
2: สมัยโบราณ
1: อ
2: ่ะ
1: เข้าใจก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นห่วงว่าเวลาแบบลูกจะแบบไปร้องเพลงเนี่ยมันเต้นกินรำกิน
2: วงจันทร์ไพโรจน์รู้จักไหม
1: รู้จัก
2: ที่ไรไปร้องเพลงกับเขาทุกวันเลยเขาบอกโอ้ยเอาลูกมาเป็นนักร้องเนี่ยร้องเสียงดีด้วย
1: เมื่อกี้พอพูด
2: แม่ให้แม่ให้พ่อไม่ให้ขาดกัน
1: พอพูดเขาเมื่อกี้แบบหนูนี่ขนลุกสู้เลยเอาแล้วใส่หน้าใหม่เล่นอยู่แล้ว
2: เราขอโทษหนูแม่ขออภัยทุกคนทั่วประเทศที่ว่าหนูไปนี่พูดแบบเป็นคนพูดไวปากไวเพื่อนว่
1: า
2: เราพูดไปปากไวเวลานั้นก็เสียหมดอ่ะ
1: ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นค่อยพูดหนูคนลุกสู้เลยโอ้โหตายแล้วพออด่าแน่เลย
2: โอ้ไม่ใช่มาด่าเยไทย
1: ไม่ได้ไม่ได้
2: ยุ่งเกินพูดเหมือนเด็กอายุไม่อะไรอนุบาลน่ะ
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็จะห่วงแหละเขาก็กลัว
2: โบราณ
1: ลูกสาวจะแบบไปเต้นกินรำกินทำไมเราไม่บอกพ่อแม่ไปล่ะว่าเต้นกินรำกินน่ะเราไม่เคยทำเราแบบกินให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเต้น
2: ไม่พ่อก็หัวโบราณมากมาก
1: เดี๋ยวสำลัก
2: นี่ขนาดมีคนมาสู่ขอยังไม่ยอมให้เลย
1: อุ้ยลูกสาวสวยก็งี้แหละ
2: ก็นี่อายุ71แล้วไม่มียังไม่มีผัวเลยอ่ะพูดได้เปล่า
1: สามี
2: โอ้ขอโทษค่ะเพราะหนูไฟนี่เป็นเด็กแบบว่าการพูดจาเร็วแต่ไม่ได้ค
1: ิดตอนเด็กปีนต้นไม้ไหม
2: โอ้ยจนว่ายน้ำร้องเพลงสารพัดแล้วก็โดนหมากัดขี่จักรยานหันหมดทุกอย่างที่มันจะเป็น
1: อ
2: ่ะ
1: น่าจะแสบหน้าดูนะตอนเด็ก
2: ๆอุ้ยเนี่ยขนาดไปวัดพระที่ว่าเขามีองค์อ่ะโอ้ยแต่ไม่เจ้าสาวเนี่ยแสบหน้าดูเลยกับผู้ชายต่อยมาแล้วอ่ะ
1: เออเหมือนหนูเลย
2: ต่อยอ้าวมันปากเสียมันว่าเราไม่สวยมือแล้วมึงสวย

0: เออมึงตัวดำอ่ะ
1: ไอ้ใจเย็นใจเย็นนะคำหยาบนะใจเย็นนะ
0: ขอโทษขอโทษหนูเบ้กับหนูเบ้ขอโทษเจ๊ไพเป็นเด็กอนุบาล
1: เราหายใจเข้าลึกๆนะอ่ะใจเย็นๆก่อนนะโอ้ยพี่ไพ
0: หนูเบ้เกิดวันอะไรอ่ะ
1: วันอะไร
0: วันอาทิตย์จันทร์อังคาร
1: วันอังคาร
0: โอ้ยวันอังคารเป็นคนดวงดีมากทำอะไรสำเร็จหมดทุกอย่างแล้วเดือนน่ะ
1: พี่ไพดูดวงด้วยเหรออ
0: ้าวดูเป็นแม่หมอที่จังหวัดนี้นะ
1: โอ้ยไม่ได้สิเดี๋ยวคนอื่น
0: ดวงเลย29 บาทนะไม่เสียไม่เสีย
1: ไม
0: ่เสียค่าสมุดถึงสายสื่อแค่นั้น
1: ถ้าหนูบอกพี่ไพส่วนตัวไม่เป็นไรหรอกนี่เขารู้กันทั่วประเทศเลยนะไม่ได้สิ
0: อ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
1: ไม่ได้ส
0: ิคุยทีหลัง
1: เออใช่ไหมเดี๋ยวคนอื่นเขาเอาดวงหนูไปผูกดวงชะตาทำยังไง
0: ไม่เดี๋ยวคนก็ไปทำร้ายหนูเมย์เนาะ
1: เออใช่ปะ
0: ใช่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าบางคนเขาไม่เชื่อถือ
1: โอ้ยน่าเอ็นดู
0: เจ๊ไปปากไวไปหน่อย
1: แล้วเนี่ยจะตอนนี้อยู่กับใครคะเนี่ย
0: อยู่คนเดียวเนี่ยฟังเพลงอยู่เพราะวันนี้นอนไม่หลับก็เลยคิดถึงน้องหนูเมย์
1: โอ้ยนอนไม่หลับด้วย
0: ไม่ใช่ปกติจุ่มหนึ่งโอ้โหคอกวีไปแล้ว
1: ฝนตกไหมเล่า
0: โอ้โหไม่ตกปกติร้อนจะตายแล้วเป็นคนบ้านแบบไม่มีปัญญาซื้อแอร์มันแพงอ่ะ
1: แล้วพี่ภัยเกิดวันอะไร
0: เกิดวันพฤหัสวันกูใจดีแล้วก็เป็นผู้รู้หมดทุกอย่าง
1: ผู้รู้หมดทุกอย่างเหรอ
0: ตอนเด็กๆตายมา3 วันแม่ยกให้เป็นลูกปู่ชัยยะมงคลยกม
1: า
0: ฟื้นอาจารย์ซื้อตุ๊กตามาเยี่ยมเนื้อตอนป.1อ่ะตายไปแล้ว3 วันค่ะเทวดาโปรด
1: โอ้แล้วผู้รู้หมดทุกอย่างนี่ถ้าบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมไพอาร์กำลัง2
0: อันนั้น I don't know
1: อ่ะเหรอ
0: I don't know
1: อ๋อสูตรคณิตไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้ I speak ได้เฉพาะภาษาฝรั่งที่ง่ายๆ
1: ว้าว Lily
0: very good very good
1: Lily can you speak in English yet
0: ว้าวจริงๆร้องได้เลย
1: โอ้โหมีชื่ออังกฤษบ้างไหมเนี่ย
0: มี
1: จริงเหรอ
0: นั่นแหละอะไรเพลงฝรั่งอ่ะ
1: ชื่ออะไรชื่ออะไร
0: When I was just a little girl I asked my mother what will I be Will I be pretty Will I believe Will you welcome in the school
1: ใช่เหรอ
0: Yes, Sela, Sela Whatever will be The future are not to see Yes, Sela, Sela เคยได้ยินมาก
1: แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไร
0: แปลว่าตอนเด็กๆฉันจะเป็นอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยในเพลงมันความหมายอย่างนั้นน่ะ
1: When I was just a little girl
0: When I was just a little girl ฉันจะไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย
1: ฮะจะไปไหน
0: จะไปโรงเรียน
1: อ๋อเหรอ What will I be นะ
0: จะไปโรงเรียนอะไรเนี่ยในความหมาย
1: เขาว่าโรงเรียนเขาว่าโรงเรียนภาษาอะไร
0: เขาชอบร้องเพลงฝรั่งเนี่ยได้ที่1ด้วยนะเพลงฝรั่ง
1: ว้ายจริงปะเนี่ย
0: จริง
1: โอ้
0: ยเนี่ยจะไปเรียนเมืองนอกเมืองนาพ่อแม่ไม่มีเงินส่ง
1: โอ้ยหนูก็อดอ่ะสิถ้าอย่างนั้นอ่ะ
0: ใช่จริงๆเพราะว่าเป็นเด็กที่ว่าแม่บอกว่าพระเทวดาเขาส่งให้เกิดตอนแรกเรียนหนังสือไม่เก่งเลยนะพอตาย3 วันสอบได้ที่1ตลอดเลย
1: โอ้สุดยอด
0: ไม่ได้คุยจริงๆนะ
1: ตอนนี้เรียนถึงระดับชั้นไหนแล้วคะ
0: โอ้ยมหาวิทยาลัยเลยชั้นฟ้าเลยอายุ77แล้ว
1: เลยชั้นฟ้าไปเลยเหรอ
0: ใช่เพราะว่าสวรรค์อะไรวิมานเป็นคนใจดีมีคุณธรรมใครด่านะไหว้ขอโทษค่ะไม่ชอบคำด่า
1: โอเค
0: คนมาจากสวรรค์ต้องพูดเพราะพวกปากไม่ดีที่ปากไม่ดีเนี่ยเขาเรียกปากนรก
1: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะพูดคำหยาบออกอากาศตลอดเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได
0: ้หนูเมย์หนูไพผิดไปแล้วค่ะ
1: ค่ะเอาเป็นว่าพี่ไพเวลาจำกัดมากๆเลยพี่ไพเรามาขอเพลงกันก่อนพี่ไพอยากฟังเพลงเลยคะ
0: อะไรดีอะอะไรเอ๊นางฟ้าตาน้ำผึ้ง
1: เ
0: หรอ
1: เมื่อกี้ไม่ได้ขอเพลงนี้นะ
0: ไม่ใช่เมื่อกี้นึกไม่ออก
1: 30ยังแจ๋วเปล่า
0: แล้วอยากได้นางฟ้าสาน้ำผึ้งอ่ะ
1: ไม่ทันแล้วอ่ะ
0: มันพอมาก
1: ไม่ทันแล้วอ่ะมันต้องไปแล้วอ่ะมันต้องไปต่อแล้วอ่ะเวลาจำกัดแล้วอ่ะไปแล้วนะ
0: โอ้ไม่เป็นไรไว้ไปหลังค่อยขอใหม่
1: ได้เลยขอบคุณค่ะพี่ไ
0: พ่ยูยืนได้รวยๆล้นฟ้านะคะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พูดไม่ทันอ่ะ30ยังแจ๋วนะคะจากยอดรักสลักใจพี่ไพก็ขอมาตั้งแต่น้องเมสุกะแล้วน้องเมสุกะเขาก็เลยบอกมาตั้งแต่แรกแล้วมาเดี๋ยวจัดให้30ยังแจ๋วพี่ไพเขาบอก71แล้วนะเอ้ยยังแจ๋วอยู่

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังคะใครที่นอนหลับแล้วรู้สึกกระสับกระส่ายเพราะว่าผ้าปูมันเลิกมันกระตุกกระดิกอุ้ยมันทำให้แบบเรารู้สึกไม่สบายตัวนะคะวันนี้เปลี่ยนห้องนอนของคุณให้ปังค่ะต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะวันปีใหม่นี้เราก็อยากจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตใช่ไหมหรือว่าเราจะมองหาของขวัญ นะคะให้กับคนที่เรารักโดยการส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดเลยคือการนอนหลับที่มีคุณภาพค่ะด้วยอแมนด้านะคะเป็นเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะเป็นผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตค่ะมียางยืดรัดรอบแน่นหนาไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคมีคุณสมบัติเด่นก็คือเนื้อผ้าเนี่ยเขาจะนุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวและก็ป้องกันไรฝุ่นด้วยนะลดการสะสมของเชื้อโรคค่ะมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวันเลย2สไตล์ในเซตเดียวสไตล์แรกนะคะก็คือ Midnight Forest ค่ะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบนะคะและอีกหนึ่งลายของเรานะก็เป็นแบบ Sweet Carnation ค่ะลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนนะเหมาะสมกับคู่รักหวานแหววอย่างนี้นะอบอุ่นกอดกันนิ่มๆนุ่มๆโปรแรงค่ะรับเทศกาลปีใหม่เลยอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มเลยเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรเลยค่ะ02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วย

0: ลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับผลงานเพลงนี้ค่ะจากพีการตองทุ่งเงินอุ้ยกุหลาบ
2: กุหลาบหนึ่งผลงานเพลงส่งท้ายแล้วกันนะคะลองช่วยนะวันนี้หนูไม่มีเสียงนะมาด้วยใจวันนี้ใครรู้ตัวว่าอกหักช่วยกันดังๆนะฮะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมที่ชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังจ้ากอดหนูด้วย เอาก้าแขนออกค่ะเอามือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะอย่างที่น้องเมย์บอกไปว่าเดือนตุลาจะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนผ่านชีวิตเราจะมีการผกผันไปในมุมที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยเชื่อในแบบนั้นนะอย่างน้อยเนี่ยเดินไปตอนเช้ายิ้มให้ตัวเองสักหนึ่งทีนะคะมันเป็นสัญญาณที่ดีมันเป็นดวงที่ดีมันเป็นการแก้เคล็ดอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันจริงๆนะเพราะว่าวันไหนที่เราแบบโหเช้ามาแบบงุดงิดงุนง่าหนูวันนั้นน่ะรู้สึกว่าชีวิตมันระทมไปทั้งวันเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตื่นเช้ามาสดใสวันนี้กินน้ำออกกำลังกายได้เล่นกับน้องหมาน้องแมวอุ๊ยน่ารักจังเลยนู่นนี่นั่นวันนั้นจะสดใสไปทั้งวันเลยจริงๆนะคะต่อให้มีเรื่องมากวนใจมาทำให้เรารู้สึกอุ๊ยหดหู่จังเลยแต่มันก็จะมีเราจะมุมมองของเราเราจะหาข้อดีในข้อเสียได้เสมอนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ยิ้มให้ตัวเองในทุกๆเช้านะคะไม่ได้เป็นบ้า ไม่ได้เป็นบ้าแต่อย่างใดคือเราสามารถยิ้มให้ตัวเองได้ในทุกๆเช้าเออใครไม่ยิ้มให้เราก็มองกระจกแล้วก็ว่าสวยจังเลยอะค่ะอย่างเงี้ยนะหล่อจังเลยอะจ้าอย่างงี้นี่ว่าไงรูปหล่อ

ซะหน่อยซะหน่อยอะช่วงนี้นะคะน้ำท่วมหลากหลายพื้นที่และหลากหลายพื้นที่ก็เริ่มลดลงแล้วระดับน้ำลดลงแล้วมีบางคนต้องเริ่มล้างบ้านล้างอะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่น้องวีอยากจะเตือนมากๆเลยในช่วงสาระดีๆในวันนี้ก็คือระวังระบบไฟนะคะก่อนที่จะทำความสะอาดอะไรก็ตามตัดไฟก่อนนะจริงๆเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าไอ้อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราที่มันแช่น้ำอยู่นานๆหรือว่ามันเปียกหรือเปล่ามันโดนอะไรหรือเปล่าแล้วเราลืมสนิทลืมตัดไฟน่ะเธอมันถึงชีวิตนะคะตรวจสอบให้ดีเลยตัดไฟก่อนเสมอนะอันแรกเลยนะขอแบบไม่รู้จะบอกยังไงเลยว่าตัดไฟก่อน แล้วสองค่ะตรวจโครงสร้างบ้านหน่อยพื้นประตูหน้าต่างมีรอยร้าวหรือเปล่าสุดหรือเปล่าบวมผิดปกติหรือเปล่าถ่ายรูปไว้นะจ๊ะถ่ายรูปไว้ด้วยเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปขอคืนเงินหรือว่าค่าแบบชดเชยอะไรสักอย่างนี่แหละไปขอซะด้วยนะรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะจะได้หรือไม่ได้อะไรยังไงไม่รู้แหละแต่เราก็ต้องยืนยันในสิทธิ์ของตัวเองด้วยต่อมาค่ะสวมอุปกรณ์ป้องกันด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยพวกเชื้อโรคอะไรที่มันมากับน้ำมั้งล่ะพวกแบบไม่ได้ว่านะปัสสาวะอุจจาระขยะอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหม็นเน่าน้ำอาหารเก่าๆที่ทิ้งขยะไปมันลอยมาตามน้ำอย่างเงี้ยอุปกรณ์ป้องกันต้องใส่นะจ๊ะใส่รองเท้าบูทยางให้เรียบร้อยถุงมือหนานะหน้ากากอนามัยด้วยถ้าให้ดีอ่ะถ้าทำความสะอาดอ่ะควรจะเป็น N95 เลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยแล้วเกิดมีสารเคมีอะไรหรือว่ามีเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าจมูกเข้าปอดเข้าอะไรโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะรักษากันเนี่ยลำบากนะคุณผู้ฟังนะคะใส่แว่นตาด้วยใส่แว่นตาด้วยใครบอกว่าฉันไม่ได้ใส่ตาสั้นก็ใส่ก่อนใส่ก่อนได้ปะล่ะนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญเลยการที่เราเอามือเปล่าๆไปโกยขยะไปนู่นไปนี่อ่ะอยู่ดีๆเราดันไปเจอตะขาบเงี้ยเราไปเจองูงี้เจอสัตว์มีพิษงี้ไม่มีอะไรป้องกันเราเลยนะโดนเต็มๆนะระมัดระวังด้วยนะคะอันแรกอะไรนะจำได้ไหมยังอีกยังจำไม่ได้อีก ตัดไฟก่อนนะไฟนี่มันถึงชีวิตนะขั้นตอนการทำความสะอาดนะคะก็คือเคลียร์พื้นที่ก่อนเก็บขยะเศษไม้คัดแยกข้าวของที่เสียหายอันไหนใช้อันไหนไม่ใช้เนี่ยช่วงไหนที่คุณพ่อคุณแม่ปกติแล้วจะไม่ค่อยยอมรื้อเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านอ่ะอันนี้แหละโอกาสทองเลยที่เราจะทิ้งของนะ คุณพ่อคุณแม่บางคนโอ๊ยกว่าจะทิ้งขยะอะไรได้แต่ละอย่างเนี่ยไม่ยอมใช่ไหมแต่ครั้งนี้เป็นโอกาสของลูกๆแล้วค่ะอะไรที่มันไม่จำเป็นก็ทิ้งซะนะกำจัดโคลนออกนะคะรีบตักรีบกวาดโคลนออกนะโคลนพวกนี้นะขณะที่ยังเปียกอยู่เพราะอะไรเพราะถ้าแห้งแล้วเนี่ยยากแล้วนะ จากประสบการณ์ถ้าโคลนแห้งนี่ก็คือขุดกันสนุกสนานจอบเจิบต้องเข้าแล้วเพราะฉะนั้นช่วงที่โคลนมันกำยังเปียกๆอยู่เนี่ยรีบตักออกนะต่อมาค่ะฆ่าเชื้อโรคฆ่าแบบป้องกันเชื้อราทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาซักผ้าขาวพวกไฮตรงไฮเตอร์อะไรเงี้ยเนาะผสมน้ำเข้าไปนะแล้วก็บริเวณนั้นก็คราบเชื้อราต่างๆอะไรเงี้ยล้างออกไปทิ้งไว้สัก 15-30 นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกสุดท้ายเลยคืออย่าลืมระบายอากาศด้วยไม่ใช่ว่าเราทำความสะอาดเอาน้ำยาล้างห้องน้องห้องน้ำมาแล้วเราโอ๊ยปิดบ้านอับอยู่ตรงนั้นน่ะตายนะหายใจไม่ออกนะเชื้อกินอับอะไรเชื้อลงเชื้อรามันเติบโตมันก็เข้าปอดเรานะคะนี่ระมัดระวังด้วยนะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้มีแนะนำตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยสู้ๆสาวมอนแม่เมยแล้วเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมย์ที่ชานะจ๊ะรอสายหน้าไมค์ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาด

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าก
4: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมธิชาค่ะไม่มีอะไรอยากคำอ่ะมาเรามาคุยสายหน้าไมค์หนูตื่นเต้นมากกว่านี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับครูปิง
4: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายเลยค่ะ
5: เด็กชายประเสริฐพูฟักครับผม
4: ค่ะชื่อเล่นชื
5: ่อพี่ติ๊กครับผม
4: พี่อะไรนะ
5: พี่ติ๊กครับผม
4: สะกดสิ
5: ต่ออีกก็ติ๊ก
4: อ๋อต่อเต่าใช่ไหม
5: ครับผม
4: อ๋อพี่ติ๊ก
5: ครับผม
4: เจษฎาพร
5: บอดี้สลัม
4: อ๋อติ๊กหรือปิ๊ดนั้นอะ

0: อย่างนี้ล่ะ
1: ก็ฟังไปด้วยหลับไปแล้วก็เสียง
0: เมสุกะเธอโทรไปปลุกเขาทำไมทำไมเธอทำอย่างนี้รู้ไหมคนกว่าจะนอนได้มันใช้เวลานานขนาดไหนนะฮะหนูว่าไปให้แล้วหนูว่าไปให้แล้ว
1: พี่ฟังกี่ห้าแล้วนะ
0: หนูว่าเขาให้แล้วหนูว่าเขาให้แล้วจัดการจัดการเลยไหมคะคุณชายเหมือนอะไรนะในละครไงจะมีตัวเสี้ยมอ่ะจะมีตัวเสี้ยมจัดการเลยไหมคะคุณชายหนูจัดการเขาให้ละค่ะอย่างเงี้ยพี่ติ๊กนะ
1: ครับผม
0: ติ๊กแบบติ๊กชีโร่ติ๊กกลิ่นสีติ๊กเจษดานะ
1: ติ๊กกลิ่นสีแล้วก
0: ็เมื่อกี้มันมีคนแซวหนูก็เลยอ่านตามเขาถามว่าติ๊กไหนติ๊กถูกอ่ะ
2: ขอเพียงเนาะ
0: ขอเพียงเลยเหรอ
1: ไม่คุยกับพ่อเมื่อกี้ขอตื่นมา
0: อ๋อวายตื่นทั้งบ้านเลยเธอ
1: ไม่หรอกแอนดี้พ่อคนนึงก็พี่ชอบละเมอเลย
0: เคยละเมอแบบหนักๆนี่ประมาณไหนอ่ะ
1: โดนผีอำ
0: อ๋ออันนี้ก็คือแบบว่าเราก็อ่ะมีประมาณนึงที่เรารู้สึกว่าอ่ะอันนี้แหละอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ครับผม
0: เพื่อนหนูเคยละเมอเดินลุกออกจากที่นอนแล้วก็ไปอาบน้ำแบบเดินเข้าห้องน้ำแล้วก็ตักขันแล้วก็ลาดตัวเองโดยที่ยังไม่ถอดเสื้อผ้าหนูแบบทำอะไรอ่ะเธอทำอะไรหรอโอ้ยเหมือนไลฟ์แอปฟ้าจะตัดหรือเปล่าน่าจะใช่คนหายเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะคะมีคนละเมอแบบว่าแปลกๆอีกไหมที่เราพอจะรู
1: ้พี่ไม่ได้ละเมออย่างนั้นนะพี่เป็นฝันอะฝันมันโดนแล้วขยับตัวไม่ได
0: ้หรอแล้วเราเห็นไหมเราเห็นไหม
1: ก็ไม่เห็นนะแต่ว่ามันเงาในดำอ่ะแต่ก็มีเห็นน้องที่เสียไปอ่ะก็มาตอนที่เสียไปก็มาเข้าฝันครั้งเดียว
0: แล้วช่วงที่เราช่วงที่มีอาการเนี่ยช่วงกี่โมงช่วงที่เรามีอาการว่าแบบคิดว่าผีอำเนี่ยช่วงกี่โมง
1: โอ้ยพี่เป็นคนนอนดึกก็ประมาณตีหนึ่งตีสอง
0: ตีหนึ่งตีสอง
1: ตื่นเลย
0: อ๋อแบบกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นยังรู้สึกเพลียๆอย่างนี้ป่ะ
1: ใช่ใช่แบบมันเหมือนเรารู้ตัวอยู่ตลอดอ่ะ
0: ขอเลขยัง
1: มันยังไง มันเหมือนมันขยับไม่ได้เลยอ่ะ
0: หรอเราขอเลขเขายัง
1: แต่ว่าอุ้ยขออยู
0: ่ ขอให้บ้าง
1: เมื่อกี้ผมถูไปสองตัว
0: บ้าทีเนาะไม่มาบงมาแบ่งน้องนุ่งมั่งเนาะ
1: บอกดีเจที่บ้านถูกไปแต่ว่าตัวเองไม่ได้ซื้ออ
0: ้าว
1: แต่ว่าวันนี้ก็เลยไม่ได้บอกใครไง
0: อย่าลืมมาบอกทางนี้ด้วยล้อเล่นหนูก็ไม่ได้เล่นหรอกพูดไปงั้นแหละ
1: ไม่ได้เล่นเยอะหรอกเล่นพอติดกล่องไม่ได้เล่นหรอก
0: แซวอันนี้แซวเล่นเฉยๆอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
1: เคป๊อป
0: โอเคอยู
1: ่เคป๊อปของปลายกระดกพร้อม
0: อ๋อเพลงนี้เกี่ยวกับอะไรอะคะ
1: มันเป็นยังไงมันเป็นหมอลำแดนเป็นลูกทุ่งแดนมั้ง
0: หรออ๋อแล้วก็เหมือนแบบประมาณแบบเนื้อหาเพลงประมาณไหนอะประมาณแบบว่าอย่านอกใจนะงี้ป่ะ
1: ใช่มั้ง
0: เอาแล้ว
1: ขอโจทย์จะดีมันก็อะไรไม่รู้
0: อ๋อมันก็อะไรไม่รู้ก็คือขอไปก็เท่านั้นใช่ไหมนะจัดรายการก็ไม่เปิด
1: ไม่หรอกพี่ตีฟังเพลงได้ทุกแนว
0: โสดแสนดีหนูไม่เอาจริงๆไม่ค่อยเปิดเพลงตัวเองจริงๆมันค
1: ือต้องมีเพลงไหนน้องเมย์ได้ออกมาไหม
0: ยังไม่ได้ออกเลยคนที่ทำดนตรีเขายังไม่ว่างเขาไปต่างประเทศ
1: ฟังเพลงทุกแนวแต่จะขอเพลงลูกทุ่งอ่ะที่บ้านจะขอเพลงลูกทุ่งแต่ว่าเขาก็เปิดสตริงก็เปิดอยู่นะ
0: อ๋อถ้าสตริงอาจจะต้องขึ้นอื่นแต่ขึ้นหนูนี่มันก็กึ่งๆนะบางทีก็ลูกทุ่งจ๋าไปเลยบางทีก็เดี๋ยวนี้ศิลปินเขาทำเพลงค่อนข้างจะหลากหลายศิลปินค่อนข้างจะเอามามิกซ์รวมกันเพราะว่า
1: พี่ถามหน่อยแล้วไอ้พี่ณเดชน์แกไปอยู่ขึ้นไหนอ่ะ
0: ไม่ได้อยู่ขึ้นไหนคาราออกไปเลย
1: หรอ
0: ใช่เขาก็ไม่ได้เป็นนักจัดรายการแล้วก็เห็นไปเป็นเซลล์ไปขายของไปอะไรเงี้ยแหละ
1: หรอถึงมาถึงไม่มีเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ฟังมาหลายปีแล้วฟังแต่แบบอยู่ดู

0: เหลือที่ท่านถืออยู่นั่นแหละ
1: นะก็เขาก็น่าจะรับรู้แหละว่าแฟนรายการคิดถึงแต่จริงๆพี่ณเดชน์เขาเป็นเหมือนพนักงานบรรจุอยู่อะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าตัดสินใจว่าโอเคออกไปอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะผลงานเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: ให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ทุกคนนะครับ
1: ได้เลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
0: ครับผม
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้อัยราอาห่า
0: และไอ้อัยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยราอาห่า
0: อัยราอาห่า
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะขอบคุณที่โทรมานะ
0: ครับผม
1: ดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับเช่นกันค่ะสวัสดีครับ
1: นี่นะก็เป็นกำลังใจให้พี่เขากลับไปนอนขอโทษคุณพ่อด้วยที่ตื่นมา เราก็โทรไปปลุกเขาวันนี้ฟังสี่ผลงานเพลงรัวๆแบบสนุกๆกันบ้างละกันเนาะโอเคบอไอ้นะคะของข้าวทิพย์ธิดาดินนะคะแล้วก็เคบอนะคะจากปลายกนกพรลำไยยาเกเรนะคะอีกหนึ่งเพลงเนี่ยเห็นบอกว่าอะไรนะมันมีจริงๆมีคนขอแม่เสือสาวมาด้วยหนูก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันเข้ากันหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันได้หรือเปล่าแม่เสือสาวเหรอมันก็เป็นฟิลแบบเอ้ยฟิลอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลเปล่าวะได้ไหมเอาแบบนั้นแทนได้ไหม ลองดูว่าจะเข้าไหมนะคะอ่ะไปกันเลย

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า

0: นวลนวลเอยนะคะผลงานจากอาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์ที่น้องเมย์เรียกอาจารย์เพราะว่าเขาเป็นคนแต่งเพลงให้น้องเมย์ด้วยนะกับเพลงจับจูดหัวใจนะคะแล้วก็เป็นบุคคลเบื้องหลังของศิลปินหลายท่านมากๆเลยนะคะนวลนวลเอยค่ะสังกัดเฟรนด์มิวสิกคำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์นี่แหละนะเรียบเรียงโดยอาจารย์เดอะเจสซี่นะคะในช่วงนี้ชื่นชอบเพลงไหนก็เราจะได้ฟังผลงานเพลงใหม่ๆที่ศิลปินเอามาฝากกันนะคะในช่วงเจาะคิวฮิตขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองแล้วนำมาฝากกันแบบนี้เรื่อยๆนะคะใครที่อยากจะให้ผลงานเพลงนี้ติดชาร์ตก็ส่ง SMS มาได้ที่4689400ค่ะจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: อ่ะมาแล้วนะคะกลับมาเรามาอัปเดตราคายางกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ85บาทค่ะคลองแงะ85บาทจังหวัดตรัง85บาทภูเก็ต85บาทสุราษฎร์ธานี85บาทเท่ากันหมดเลยเฉลี่ยอยู่ที่85บาทค่ะ เราดั้งไล่อ่านทำไมต้องนานนะคะยางลูกขุนค่ะ90บาท50สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย78บาท50สตางค์น้ำยาง84บาท20สตางค์นะจ๋ามีคนบอกว่าอาแดกคูร่าลักหลานที่ชาคนสวยนะจ๊ะ ทำไมอ่ะเป็นท่านเขาเหรอเนาะเป็นท่านเขาแดกคูร่ามีแบบใกล้ใกล้อะไรแล้วนะใกล้ฮาโลวีนแล้วใช่ไหมใกล้ลอยกระทงแล้วด้วยมีพี่อ้อมจากสุราษฎร์เขาบอกว่าน้องเมย์แต่พี่ร้องเพลงลอยกระทงเป็นนะหนูเปิดดอกชะบาสีแดงให้แล้วนะพี่อ้อมนะนะคะอุ้ยขอทุกวันลูกสาวแห่งชาตินี่พี่ลูกตาเนี่ยลูกสาวแห่งชาติของพี่อ้อมแล้วเนี่ยนะคะอ่ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ73ปีทอสอบิยอนเฮาสิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงทำอะไรสักอย่างบางครั้งเราอาจจะเคยชินอยู่กับที่นะเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อให้เธอนี้ไม่แคล้วไม่คลาดกัน วันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ใครที่วันพรุ่งนี้ไม่ได้ไปไหนเกาะหน้าจอทีวีไว้ด้วยนะคะ 5:15 นาที 5:00 นนะ 5:15 นาทีที่อสมทช่อง Mcord นะคะกดไปเลย30นะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: เพลงเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย73ปีทออส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีนะครับในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงทุ่งนางคอยนะฮะของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสัญญาบ้านทุ่งน้องวิรดาวงเทวันมนรักลูกทุ่งลุงแอลยอดรักสลักใจครับผมนี่3เพลงกราบสวัสดีพี่น้องชาว SMS ครับที่ส่งกันมาทาง4689400นะฮะสวัสดีน้องปอนะครับน้องปอบอกว่าอยากชวนพี่เพชรมากินเจที่ภูเก็ตกันจ้านะครับอ๋อช่วงนี้ใกล้เป็นเทศกาลกินเจใช่ไหมครับผมอาจจะต้องงดร้องเพลงนะครับเพราะว่ามันมีเนื้อตึงโป๊ะไม่ขำไม่เป็นไรนะครับสวัสดีพี่สังทองสีใสสวัสดีพี่อมรานะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับสวัสดีคุณพี่คิวเองเจ้ากกนะฮะสวัสดีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีในชั่วโมงแรกพี่เกรียงศักดิ์นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่น้องนุชนครพี่จีระวันพี่อะไรนะนิโคใช่ไหมฮะพี่นิโคนะครับสวัสดีครับผมพี่คำเตยพี่รามิดานะฮะทักทาย

0: ท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละฮะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายนั่งไมค์กันนะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะไปฟังเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยฮะสบู่ลาโมโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลาโมโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ใครปรบมือดังๆขอให้ร่ำขอให้รวยครับผมใครปรบมือดังๆขอให้ถูกหวยงวดนี้กันละกันนะครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการครับผมสวัสดีครับผมเนกนฤพลครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำพิกครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะเพลงเมื่อกี้นี้เจ็บซ้ำฟ้าจากเนกนฤพลนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์ปะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเป็ด
5: สวัสดีครับพ่อบีฟอน
6: ค่ะ
5: สบายดีไหมครับ
6: ค่ะสบายดีค่ะน้อง
5: สบายดีเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู
6: ่จะทำเหมือนเดิมตัดยางเหมือนเดิม
5: ก็ยังตัดยางเหมือนเดิมนะครับแล้วท้องฟ้าเป็นยังไงบ้างฝนจะตกไหม
6: หน้าหวาหน้าไม่ตกน้องก็คือนี
5: ่ก็แบบสบายสบายเนาะวันนี้
6: ตกไหมอะน้อง
5: ครับผมนะ
6: ที่กรุงเทพฝนตกไหมอ๋อ
5: ที่กรุงเทพวันนี้แหละครับวันนี้อาจจะตกช่วงหัวค่ำแบบปล่อยๆยังไม่หนักมาก
6: อ๋อค่ะ
5: ก็ต้องระวังกันอยู่ตอนนี้เนาะเพราะว่านั่นแหละกรุงเทพโดนน้ำท่วมไปแล้ว
6: จ้าแน่นอนน้องเป็ดตกน้ำท่วมกันไหมคะ
5: ครับผมเรียบร้อยเลยรถเข้าอู่เลย
6: อ๋อ
5: ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่ากลิ่นน้ำอ่ะมันยังอยู่เพราะว่าน้ำขังไปวันนึงไงฮะ
6: อ๋อค
5: ่
6: ะ
5: ใช่
6: เป็นกำลังใจให้นะคะน้อง
5: ครับคุณกาพอมนะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
6: ฟังเพลงค่ะลมเป้ลมตัดกล้องหนองกล้วยค
5: ่
6: ะ
5: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
6: มอบให้ทุกคนและกายน้องเมย์ลังไม่ด้วยน้องเต็ดด้วยนะคะ
5: ได้ครับผมพี่โฟนรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
6: จ้าน้องเต็ดกาคือลังเพลงแม่ปึ้งก็พาร์ทเนอร์เบอร์ห้าไว้จักเพลงนะน้องนะ
5: พาร์ทเนอร์เบอร์ห้าเนาะ
6: ค่ะ
5: ได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเปิดให้นะ
6: จ้าขอบคุณมากน้อง
5: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: ครับผมนะฮะพี่ฝนจากจังหวัดตรังลมเพลมพัดนะบทเพลงของน้องกล้วยของหอยโข่งนะครับแต่ว่าจะว่าไปต้นฉบับน่าจะเป็นของวงมาริโฮน่าใช่ไหมอาจารย์ไข่นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะครับแล้วก็อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะอยากฟังเพลงอะไรที่น้องเมย์ก็รอรับสายอยู่เหมือนเดิมนะครับ02-248-1366ครับ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับเพลงเมื่อกี้นี้คิดถึงบ้านนะครับเป็นเวอร์ชั่นของอาจารย์ไข่มาริโฮน่าเบสวงสวัสดีแล้วก็พี่ลานาคัมมินนะครับผมนะก็เป็นบทเพลงที่คลาสสิกมากๆแล้วก็นำมาคัฟเวอร์กันใหม่นะครับผมตอนนี้ครับแนะนำเพลงกันต่อเมื่อกี้นี้ก่อนที่เราจะไปฟังโฆษณาใช่ไหมครับมีเห็นเธอที่เยอรมันนะฮะบทเพลงจากพี่ลูกแพรพี่ไหมไทยนะครับแล้วก็กลับคำศาลาจากพี่ไม้พี่รมพรฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอพี่มนแคนแก่นคูนนะครับพี่จุรีนะฮะสวัสดีครับผมพี่ดาวพระศุกร์นะกำนันแดงมาแล้วไหนมาดูกันสิแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่แก้มไก่ใช่ไหมฮะบอกว่าฟังอยู่ในรถกระบะนะครับบอกว่าหน้าปัดวิทยุฟังอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะฟังอยู่ที่เชียงใหม่คลื่นไหนครับอ๋อหมายถึงคลื่นที่เชียงใหม่ใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าคลื่นมันจะไม่เหมือนกันเนาะมันต้องจูนไปอีกคลื่นหนึ่งนะฮะ

ผมไม่แน่ใจนะอาจจะยังไงเดี๋ยวผมลองถามให้ดูนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เอลาวันนะครับบอกว่าดีจ้าตะโกฝนลงแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมพี่สุภัตราพี่สุกัญญามิมี่โรเจอร์สนะครับจากนิวยอร์กซิตี้นะฮะบอก welcome back นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับยินดีครับที่ได้เจอกันนะฮะแล้วก็พี่น้องณัฐพงศ์นะครับพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่เหมือนกันนะครับพี่จรูนพี่สว่างพี่รามพี่ดานะครับทุกท่านเลยนะครับเอาละฮะตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากเหมือนเดิมนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะฮะตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพของวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะฮะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับรอรับสายอยู่หลังไมค์ตอนนี้นะครับเหมือนเดิมฮะ02-248-1366ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect

0: แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: วิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
4: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมนะฮะตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์ฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะโกเล็ก
4: สวัสดีครับผมน้องนุชภูเก็ต
5: ค่ะนุชนะคะพอดีน้องปอกับพี่มุกเขาไปส่งของให้แม
4: ่อ๋อครับผมสบายดีนะช่วงนี้ที่ภูเก็ตเป็นยังไงบ้างฝนตกไหม
5: นิดหน่อยค่ะก็เล็กต้องดูแลตัวเองด้วยนะเสียงขึ้นจมูกแล้ว
4: อ่ะแน่นอนเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับแบบบางวันก็นั่นแหละพอโดนฝนแล้วเข้าห้องแอร์เน
5: า
4: ะ
5: ใช่เหมือนกันค่ะเหมือนกัน
4: เรียบร้อยเลยนะฮะอ่ะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
5: ของพี่ฝนค่ะ
4: ของพี่ฝนธนสุนทร
5: ค่ะ
4: เพลงชื่อว่า
5: ฝากถามหัวใจค่ะ
4: หัวใจฝากถามหรือเปล่า
5: หัวใจฝากถาม
4: มันก็จะว่าไปมันก็เพลงเดียวกันนะแล้วเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: ก็ฝากให้น้องเมย์ด้วยแล้วก็พี่เพชรด้วยนะแล้วน้องปอเนี่ยเขาเป็นคนขอ
4: ได้เลย
5: น้องปอเขาใช่น้องปอกับพี่มุกเขาออกไปข้างนอก
4: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
5: พี่เพชรนำกันค
4: ่
5: ะ
4: ได้ครับพูดตามเพชรนะ
5: ค่ะ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้าย
5: พันท้าย
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
5: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: และอายอาย

0: รา
1: เจ๊อ้ายอะไรจะล่ะ
0: อ่าฮ่า
1: อ่าฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อายาราอ่าฮ่า

0: คุณพ่อน้องปอด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ได้เลย
1: จริงๆน้องปอเขาอยากคุยกับพี่เพชรเขาคิดว่าไม่ได้เขาบอกกันเดี๋ยวน้องไปข้างนอกกับพี่มุกก่อนนะเขาพูดอย่างนี้
0: อ๋อจะไปข้างนอกก่อนใช่ไหม
1: ค่ะนี่แล้วเขาฝากบอกว่าพี่โกเล็กไม่ร้องเพลงไม่มีเนื้อใช่ไหมเขาบอกให้ร้องเพลงพี่เอก็ได้เขาพูด
0: ร้องเพลงใครนะ
1: เจ
0: อ๋อเออใช่ใช่อุ้ยเอออันนี้สุดยอดนะอันนี้ได้เพราะว่าต้องเป็นเพลงของพี่เจเจเดลินเท่านั้นเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลกินเจใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แม่คิดได้ยังไง อ่ะได้เลยครับอันนี้จัดเพลงให้ฟังนะ
1: ก็เลยค่ะป้าเป็นไงมั่งสบายดีไหมอ
0: ะไรนะครับป้าเหรอฮะ
1: ใช่
0: ป้าสบายดีเหมือนเดิมครับก็ยังตีกอล์ฟอยู่เหมือนเดิมที่เชียงใหม่
1: ค่ะ
0: นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงให้ฟังนะ
1: ตัวเล็กต้องดูแลตัวเองดีๆนะ
0: ครับจะพยายามที่สุดเลยนะฮะขอบพระคุณมากๆนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับผมอ่ะจัดไปนะฮะก็ขอเพลงหัวใจฝากถามจากพี่ฝนธนสุนทรนะครับปะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตทั้ง4เพลงครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลย

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมนะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตแนะนำเพลงกันก่อนนะครับมีหัวใจฝากถามจากพี่ฝนธนสุนทรยังลบหัวใจชื่อเสียสละนะครับจากพี่ไผ่พงศธรกอดคนนอกใจนะครับพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์ขาดเขาเราอยู่นะฮะจากพี่กุ้งบุษยมาศนะฮะก็ทั้ง4เพลงครับจัดให้ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีพี่จุรีแล้วก็พี่ดาวพระสุขพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่เอลาวันนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่สุนิสาพี่คิวเองพี่โอเว่นพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับพี่รุ่งจีนพี่สุนีนะฮะพี่สันทัศน์ครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่เอกสินพี่สาวขามพี่พรบวรนะฮะพี่ละไอพี่วันวิสากำนันแดงนะฮะพี่บรรเทาสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ด้วยฟังเพลงจอชีวิตกันต่อดีกว่าขอขอบคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับในช่วงของจอชีวิตของเรานะฮะนี่เลยนะครับวันนี้ก็เป็นเพลงชื่อว่าฮัมฮอนนะฮะจากแน็กชาลีกับน้องลำไยหายทองคำนะครับสังกัด TVT Enter นะครับแล้วก็หายทองคำเรคคอร์ดนะฮะคำร้องทำนองโดยอาจารย์สองภูตะวันเข้าสารซาวนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์ยืนศิลาแรงนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
3: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านุ่มทูโทน
1: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
0: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดไฟ

ไปนะฮะกลับมาท้ายชั่วโมงนะครับเพลงเมื่อกี้นี้ทั้ง2เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงไม่ให้เธอไปจากวงโพเตโต้แล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับเพลงกอดจากวง Clash นั่นเองนะครับทักทายครับพี่สุชาดาครับพี่อารมณ์นะฮะไอ้กว้างไอ้มิชัยนะครับบอกวง Clash ต้องมาแล้วนะครับแน่นอนแล้วก็พี่สุมาลาบอกว่ารายงานเช้าๆในทางเชียงใหม่นั้นอากาศเย็นลงแล้วเจ้านะครับจึงตอนนี้อากาศดรอปลงเยอะเลยนะครับแล้วก็พี่ดวงใจนากาชิมะก็บอกว่าที่โตเกียวก็วันนี้ตอนเช้า13องศาแล้วนะฮะก็ถือว่าอากาศน่าจะเปลี่ยนมาสู่ช่วงหน้าหนาวนะครับปีนี้ผมว่าน่าจะเปลี่ยนมาเร็วพอสมควรนะเพราะว่าตั้งแต่เจอพายุเจออะไรเข้าไปนะฮะก็อากาศก็เลยเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงต่อดีกว่าอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะหาน้องเมย์เบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะฮะทนได้ทุกทีครับเป็นเวอร์ชันจากไททัสซิมิทครับ

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด

0: อมั้ยคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
1: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
0: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในชั่วโมงที่3ก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับผมนี่เลย บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจัดไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็น All I Hit หรือว่าเพลง Hit Story นะครับ4เพลงไม่ว่าจะเป็นนิดหน่อยจากโชอี้ภูวสิทธิ์หนีห่างนะฮะจากวงจุลโฮลานไม้เมืองนะครับกาสลองครับแล้วก็โลกทั้งใบจากเล็กรัชเมธนะครับตอนนี้ครับขอทักทายกันก่อนฮะสวัสดีครับพี่เกษมครับพี่สุมาลาบอกว่าดูทรงออกว่าดีเจเพชรมันคงจะง่วงและใจกว่าเจ้านะครับโอ้ยใครรับขนาดตอนนี้

อากาศนะอากาศเย็นๆนะครับแอร์ห้องส่งก็เย็นบรรยากาศเงียบๆสบายๆสวัสดีครับไปถึงน้องแชมป์ด้วยนะฮะสวัสดีพี่เกศรนะครับสวัสดีพี่เทวีนะฮะสวัสดีครับผมเดย์ออสสามย่านพี่สุภัตราพี่รัตติยาพี่ประสิทธิ์นะครับพี่ดาวพระศุกร์นะครับผมทุกท่านเลยฮะพี่จุ๊บแจงด้วยครับที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะพี่สว่างครับพี่สุกัญญามิมี่โรเจอร์สนะครับสวัสดีครับผมกระนันแดงบอกว่าผมก็กลับมาแล้วครับกลับมาแล้วใช่ไหมฮะพี่เกศรนะครับทุกท่านครับที่ทักทายกันตอนนี้ป่ะฟังเพลงกันต่อนะครับสามเพลงสบายๆจัดไปครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับขอกราบขอบพระคุณด้วยครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวหรือเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีนะครับวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวมบีโคอีดีครับผมอ่ะจัดไป3เพลงครับมีอัปสราหลงฟ้าจากน้องเนสพรอำนาจแล้วก็ใจจางนะฮะหนุ่มมีซอนะครับแล้วก็หวานจากวงเซลนะฮะตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยครับสวัสดีไปถึงน้องแผดเผาที่แสงแดดนะฮะสวัสดีครับสวัสดีฮะไปถึงคุณมิสเตอร์เอ็ดดี้ผีน่ารักมาลองมาเลงนะฮะบอกว่ามือสั่นเลยตอนนี้นะครับน่าอิจฉา

0: เห็นบรรยากาศแล้วดูแบบม่วนจอยกันมากๆเลยปันนี้พี่เอดีน่าจะมือนิ่งได้ล่ะนะเพราะว่าถ้าเป็นตอนกลางวันก็จะมือสั่นนะครับแต่ว่าตอนกลางคืนนี่คือแบบนิ่งนะนิ่งเลยสบายสบายเลย สวัสดีฮะไปถึงยาวสามย่านครับพี่แต๋วสะพานใหม่ตื่นมาออกกำลังกายค่ะดีมากๆเลยนะครับเราต้องออกกำลังกายเยอะๆนะฮะนั่นแหละครับร่างกายของเราเนาะต้องดูแลให้ดีที่สุดนะครับพี่โออาดูโดใช่ไหมอาดูโดเนาะสวัสดีครับสวัสดีพี่บุญเรียนครับพี่หนูเพียนนะฮะสวัสดีครับผมพี่ปราโมทครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครพี่พินโยพี่ดวงใจนะครับทุกท่านนะครับที่กำลังทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะฮะพี่จันเพ็ญนะครับบอกว่าอยู่ที่นครพนมนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
4: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

0: บ้าน
1: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

ลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะฮะจัดไปครับก็ตอนนี้มาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะฮะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆครับที่ติดตามกันเข้ามาทักทายกันได้ทาง Facebook Live นะฮะ LTM FM 95สวัสดีพี่เยฮื้อนะครับสวัสดีพี่สุมาลานะครับสวัสดีครับพี่จุรีนะครับพี่แมวคนดีพี่มานิดพี่บุญเลียนนะครับผมแล้วก็ทักทายครับพี่สุนิสานะฮะทุกท่านเลยนะครับที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับสวัสดีพี่จันเพ็ญที่นครพนมนะครับพี่กฤษณานะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเป๊ปพุ่มพวงนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป๊ปพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

โหยอยากแต่งงานตอนเช้ามืดเลยฮะเล็งเป้าไว้เรียบร้อยแล้วอยากแต่งงานจะเธอ5:09 นโอ้ยวันนี้มาเร็วนะคะพฤหัสบดีที่8 ตุลาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะผ่านวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะกับเช้าวันฝนตกไหมต้องตกสิคะเพราะว่ากรมอุตุเตือนว่าจะถล่มยาวกันไป5วันเลยนะคะสำหรับในช่วงระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง13 ตุลาคมที่เป็นการประกาศเตือนฉบับที่2นะคะสำหรับพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็แถมเรื่องให้ระมัดระวังอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะคะฟ้าผ่าลมแรงลูกเห็บตกนี่ค่ะสำหรับช่วงวันที่9 ถึง 13 ตุลาคมสาเหตุจากประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็จะตกหนักถึงหนักมากนะมาถึงฝนนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบตามภูมิภาคต่างๆในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่9 ถึงวันที่ 13 ตุลาคมนะคะถ้าวันที่9พรุ่งนี้เนี่ยจะหนักไปทางภาคอีสานตอนล่างกับภาคใต้วันที่10ภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพด้วยนะคะกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ค่ะวันที่11เหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ส่วนที่13ภาคใต้ภาคเดียวเลยค่ะที่จะตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนนะคะก็ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยเหมือนเดิมขอให้ทุกท่านวางแผนในการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะคะเรื่องของการวางแผนทุกท่านบอกตอนนี้ไม่ต้องวางเวงอะไรแล้วนะคะมันก็เหมือนเดิมนะก็ใช้ชีวิตไปวันๆเนาะในการพูดคุยทักทายกันทั้งหลังไมค์หน้าไมค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นผ่านเพจLTM FM 95ของเราทุกๆวันนะคะเราก็จะเห็นหลายท่านแสดงความห่วงใยให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจเพื่อนพ้องน้องพี่ของเรากันนะคะก็อยากให้ทุกคนอยู่ในบรรยากาศแบบนี้เนาะเราก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเนาะสำหรับในยุคปัจจุบันนี้นะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักเลยก็คืออำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบล

ราชธานีแล้วก็จันทบุรีตราดภาคใต้ก็เพชรบุรีประจวบสุราษฎร์นครพัทลุงและสงขลานะคะที่จะหนักอยู่นะหนักๆเลยค่ะวันที่9นะคะนี่ก็เป็นการประกาศเตือนฉบับที่2เมื่อวานนี้ฉบับที่1ไปแล้วนะฉบับที่1ที่เตือนก็คือจะมีผลกระทบวันนี้ส่วนฉบับที่2ก็จะเริ่มเตือนในวันพรุ่งนี้ที่บอกว่าจะถล่มยาวไปจนถึงวันที่13นะคะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์เช่นเคย022481366ค่ะ022481366นะคะโทรมาพูดคุยทักทายกันได้นะคะใครที่อยู่บางกะปิโปรดฟังทางนี้บางกะปินะคะใต้คลองแสนแสบค่ะเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติบอกว่าขออย่าเพิ่งยกของลงใกล้คลองแสนแสบมีความเสี่ยงน้ำจะท่วมเร็วนะถ้ามีน้ำมาเติมนี่คือสถานการณ์บางกะปิยังเปราะบางอยู่นะคะคลองแสนแสบนั้นเนี่ยบางจุดน้ำท่วมก็เป็นเหตุทำให้บางกะปิยังไม่ต้องเอาของลงนะคะใครที่ยกขึ้นไว้ในที่สูงนะคะหรือเก็บอุปกรณ์ที่ป้องกันเนี่ยให้เก็บไว้ก่อนสักพักหนึ่งค่ะไม่รู้กี่วันนะเดี๋ยวจะประกาศใหม่ให้อีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนอย่างที่บอกนะคะร้อนจากเหตุฝนตกนะร้อนจากหมอดูบ้างก็มีแล้วก็นั้นน้ำในท่อมันระบายก็ยังไม่ลดลงนะคะท่านผู้ว่าชัดชาติก็เลยบอกว่าน้ำในคลองยังเต็มอยู่คือไอ้นึกถึงน้ำปิ่นแก้วอะค่ะเป็นช่วงที่เปราะบางมากแล้วก็เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่บอกว่าบางกะปิทำไมอย่าเพิ่งยกของลงเพราะว่าบางกะปิอยู่ใกล้คลองแสนแสบแล้วอิทธิพลจากคลองแสนแสบมันฉะนั้นถ้าน้ำเติมมาอีกเนี่ยมันจะท่วมเร็วมากๆนะคะตอนนี้ไม่ได้เหตุการณ์สู่ปกติแล้วนะคะถือว่ายังเป็นเหตุการณ์ที่เปราะบางนะน้ำยังเต็มคลองแสนแสบนะคะโดยเฉพาะทุ่งด้านตะวันออกทั้งหมดแล้วค่อยๆบริหารจัดการอาจจะมีจังหวะที่หายใจได้บ้างเร่งพร่องน้ำไปถ้าเกิดสังเกตว่าน้ำในท่อมันล้นแสดงว่านั่นคือเกิดฝนตกมาแล้วมีโอกาสที่น้ำจะเติมเข้ามาได้นะคะอย่าเพิ่งเอาของลงใครที่ของยังไม่ได้จัดเข้าที่เลยพอเห็นว่าน้ำมันลดแล้วก็รีบอย่าเพิ่งรีบค่ะไอ้กวาดบ้านล้างบ้านถูพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยก็ทำได้ปกตินะคะแต่ว่าอันไหนที่รู้สึกมันมีความเสี่ยงเนี่ยอย่าเพิ่งท่านบอกว่าอย่างนั้นยังมีความเปราะบางอยู่นะสำหรับบางกะปินะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องเมื่อไหร่ยังไงนะคะรอไปจนถึงคือคิดว่านะคะนู่นแหละประมาณวันที่20ตุลาเนี่ยชาวกรุงเทพถึงจะวางใจได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ชาวใต้ยังไม่น่าไว้วางใจนะเดี๋ยวพอจบทางเหนืออีสานภาคตะวันออกภาคกลางนะคะเขาก็จะมาทางภาคใต้ค่ะคราวนี้นะภาคใต้ก็จะเริ่มนะคะเริ่มละเริ่มที่จะให้คือให้คนใต้เรียกว่ากลัวกังวลเครียดนะคะคนที่น้ำท่วมไปแล้วตอนนี้ก็ยังเครียดไม่เลิกนะเพราะว่าอะไรรถก็จมนะคะทำมาหากินก็ไม่ได้โดยเฉพาะแฟลตกองสันค่ะเมื่อวานที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะอธิบดีบอกว่าข้อกังวลถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะกินเวลายาวนานในหลายพื้นที่ตอนนี้ก็มีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นเดือนเนี่ยอยากจะทราบว่าจะระบายน้ำได้เมื่อไหร่อันนั้นเฉพาะหน้าก่อนนะน้ำท่วมน้ำจมอยู่เนี่ยรถจมอยู่เนี่ยน้ำจะระบายเมื่อไหร่ถ้าไม่มีการจัดการใดๆเลยตักน้ำกันไปมาเนี่ยนะคะความกังวลก็จะไปสู่การเป็นประเด็นไปทางอื่นนะคะแต่ว่าอธิบดีท่านก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะนายกก็กำชับสั่งการอยู่แก้ปัญหาอยู่ก็มอบให้รอง

0: นายกแต่ละคนดำเนินการแก้ไขกันไปนะคะแล้วก็เพิ่งจะมีการเร่งประชุมก็เรียกว่าประชุมเร่งระบายน้ำอยู่โดยเฉพาะลุ่มแม่น้ำบางปะกงนะคะทีนี้ตอนนี้เนี่ยเขามีการรวบรวมเรือผลักดันน้ำอยู่นะเข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดการผลักน้ำออกไปนะนี้ทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายน้ำอย่างมีนัยสำคัญหลังจากพยายามใช้เรือผลักน้ำออกจากฉะเชิงเทราที่รับน้ำมาจากปาจีนแล้วก็สาแก้วมาด้วยนะคะนี่ก็ยอมรับว่าการผลักจากต้นน้ำนครนายกอย่างเดียวมันเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรเพราะว่าน้ำที่ไหลมาที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมีมวลน้ำจากบางปะกงมวลน้ำจากปาจีนมาสมทบในทางวิศวกรรมเนี่ยการระบายน้ำต้องผลักน้ำที่แม่น้ำคือปากแม่น้ำอ่ะออกให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าต้นน้ำจากนครนายกหรือจากปาจีนหรือจากไหนก็ต้องผลักดันให้ไหลลงสู่แม่น้ำปาปะกงให้เร็วที่สุดค่ะนี่คือวิธีการเพราะฉะนั้นตอนนี้จุดที่มีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะเอาเครื่องผลักดันน้ำออกมาเนี่ยวันนี้ก็ติดตั้งไปแล้ว 40-50 ตัวแล้วก็น่าจะเพิ่มเป็น80ตัวนะคะก็จะเดินหน้าผลักดันให้สัมพันธ์กับน้ำขึ้นน้ำลงด้วยก็น่าจะทำได้เร็วไม่นานตามที่ชาวบ้านกังวลค่ะแต่ตอนนี้ที่ชาวบ้านกังวลก็คือว่าพอน้ำลดปุ๊บเนี่ยนะคะหรือไม่ลดก็ได้จะเยียวยากันยังไงการโอนเงินผู้ประสบภัยหมื่นกว่าครัวเรือนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าขณะนี้เนี่ยจังหวัดสระแก้วสมุทรปราการและกระบี่เริ่มรับเงินกันแล้วนะคะส่วนวันนี้และพรุ่งนี้ค่ะส่วนนี้พฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์เนี่ยนะเดี๋ยวจะมีคนได้รับเงินกี่รวม100กว่าล้านทีนี้คนที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยทำไมเงินมันล่าช้าล่ะวัน2วันก็ยังไม่ได้3วันก็ยังไม่มีก็บอกว่าเป็นเรื่องของระบบขั้นตอนการกดเงินหลังจากนายกแสดงความเป็นห่วงว่าให้เร็วกว่านี้ได้ไหมโดยเฉพาะปภ.นี่แหละหรือธนาคารนะโดยเฉพาะออมสินนะคะประสานกันทำให้ลดเวลาจากเดิม2วันเหลือ1วันก็คือส่งข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินเลยซึ่งก็เร็วขึ้นทีนี้เอาล่าสุดค่ะน้องดง
1: ครับพี่ศรีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเขาบอกว่าแฟดคลองจันน่ะชาวแฟดคลองจันบอกว่าอาจจะไม่ได้เงินเยียวยานะเพราะว่าไม่เข้าเงื่อนไขน้ำท่วมน้ำล้อม7วันน้องดง
1: ต้อง7วันใช่ไหมต้อง7วัน
0: ปรากฏว่าแฟดคลองจันไม่เข้าเกณฑ์
1: เออเอาสิ
0: เนี่ย
1: เอา
0: สิเราถามว่าแล้วมีทางไหนจะช่วยเหลือคนแฟดคลองจันได้ไหมอ่ะทุกแฟดทุกปึกเลยนะคะอาทิตย์บดีปภบอกว่าการได้เงินเยียวยาตามมติครม. 5,000 บาทหรือจะ 9,000 ก็ตามต้องมีหลักเกณฑ์ในเฉพาะก้อนนี้นะแนวทางอื่นที่จะช่วยเหลือคือเดี๋ยวจะจ่ายเงินตามระเบียบของปทม.ไปนะหรือปภ.ก็ได้จะเป็นไปตามเงื่อนไขต้องดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนจ่ายตามข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาคือต้องมีหลักยึดค่ะ
1: หลักยึดคือต้อง7วันขึ้นไป
0: ต้องมีน้ำล้อมอยู่7วันนี
1: ่คุณแล้วบอกคุณอยู่แฟดอ่ะชั้น3ชั้น4น้ำไม่ท่วม
0: น้ำไม่ท่วมของแต่ว่าออกไปหากินไม่ได้อ่ะ
1: คือคนดูเห็นข่าวนี้แล้วก็งงเหมือนกันนะฮะที่ท่าน
0: งงเรียกว่างงเหมือนปึ๊บ
1: ว่า
0: จากของเครียดอยู่ใช่ไหมกินยาพาราอยู่ก็ต้องเพิ่มยาเข้าไป
1: ต้องเพิ่มเข้าไปอีกประมาณ10เมตร
0: อันนี้อธิบดีกรมป้องกันพูดเองว่าแฟดคงสันไม่เข้าเกณฑ์เยียวยานะคะ
1: เชื่อเลยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะพี่นะท
0: ่
1: านนายกไปคงสันไม่ได้เลย
0: โดนหนักกว่าเดิม
1: ไปร่วมน้ำท่วม
0: ยังโดนด่าไปแล้ว
1: เป็นสิริมงคลหูผมจริง
0: ๆเดี๋ยวลองไปอีกสักรอบหนึ่งสินะคะ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวส่วนที่อื่นนะคะที่ยกเว้นแฟดคลองจันนี่เดี๋ยวยกไว้ก่อนถ้ามีข่าวดีเราจะรีบแจ้งแต่ว่าถ้าเป็นที่อื่นนะคะในการลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีช่องให้ระบุการเยียวยานะคะคุณเป็นร้านอาหารเป็นผู้เช่าหรือเป็นเจ้าของ ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีหลักเกณฑ์นั้นนะคะมีแค่เรื่องที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวก่อนที่เขาจะจ่ายค่ะน้องนุ่งเนี่ยเขาแยกไปอีกแยกไปอีกนะผู้เช่าหรือเจ้าของบ้านว่าอยู่ในฐานะอะไรตามหลักเกณฑ์แล้วก็เดี๋ยวจะมีร้านอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีหลักเกณฑ์ตรงนั้นมานะเดี๋ยวปภ.บอกว่าจะสรุปมาอีกทีนึงค่ะว่าจะเอายังไงแต่มันดูช้าไปหรือเปล่า
2: โอ้ครับ
0: ช้าไปนะมันต้องมาลงทะเบียนทะเบิงอะไรอีกเนาะก็ไม่รู้มันโอ้มันไม่ได้แข็งใจเลยจริงๆเนาะ
2: โ
0: อ้มันช้าไปหมดอะตอนนี้นะมีเท่าไหร่ก็เยียวยาไปก่อนนะคะ
2: ครับ
0: คนก็เดือดร้อน
2: เนี่ยใช่ตอนนี้ก็ไหนจะเอกสารไหนจะต้องไปที่เขตไปที่อำเภอ
0: ใช่รูปถ่ายต้องปิ้นไหมต้องอะไรอ่ะ
2: เห็นบอกว่าวันศุกร์นี้เนี่ยจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรกแต่ส่วนใหญ่ผมดูแล้วเป็นต่างจังหวัดนะ
0: ที่จะจ่ายใช่เนี่ยค่ะวันนี้แหละมั้งที่เขาได้เงินกันแล้วอ่ะยังไม่มีกรุงเทพนะคะไม่มีแน่นอนยังที่มาท่วมกันก่อนหน้านี
2: ้
0: ค่ะตอนนี้แปดริ้วยังอ่วมนะคะน้ำยังไม่ลดนะบ้านบางหลังก็เกือบมิดหลังคาค่ะ
2: ครับผม
0: จากภาพไอ้ภาพที่มีวัดมีต้นมะพร้าวแล้วก็มิดหลังคาทุกหลังอันนั้นน่าจะเป็น AI นะคะเมื่อวานที่มีการแชร์กันเพราะว่าสังเกตว่าเอ๊ะทำไมต้นมะพร้าวมันเหมือนกันทุกต้นเลยนะคะใครที่รับภาพแบบนี้มาอย่าเพิ่งส่งนะคะมันสร้างความตกใจเนาะคือมันรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมในสถานการณ์แบบนี้ยังมีการสร้างภาพ AI อะไรออกมาแล้วคนก็แชร์กันดูจากต้นมะพร้าวนะคะมันเหมือนกันทุกต้นเลยนะน่าจะ AI เออนะหลังคาโบสถ์หลังคาวัดก็เหมือนกันทุกวัดเหร
2: อน้ำสูงครับต้นมะพร้าวเลยเหรอ AI ทำ
0: โอ้คือถึงต้นมะพร้าวเลยค่ะแล้วก็วัดเนี่ยโบสถ์เห็นเฉพาะไอ้ตรงยอดอ่ะยอดเมนอ่ะอะไรอย่างเงี้ย AI ทำมาแล้วก็แชร์กันโอ้โหที่ไหนนะเนี่ยแล้วก็นึกถึงภาคกลางนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะมีขนาดนั้นนะคะแต่ว่าที่บางคาเนี่ยน้ำยังคงท่วมสูงอยู่นะคะไม่มีทีท่าว่าจะลดเลยบางหลังในเกือบมิดหลังคาเนี้ยของจริงเพราะว่าตอนนี้ที่อำเภอบางคาชาวบ้านบางส่วนนั้นอพยพไปแล้วนะคะแต่ว่าบางส่วนบางบ้านเนี่ยเป็นห่วงเลือกไม่ยอมจะออกจากบ้านนะคะก็ใช้โฟมนี่แหละสัญจรไปมานะแล้วก็ตอนนี้อย่างที่เรารายงานไปว่ากุ้งหอยปูปลาที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้อ่ะลอยไปตามน้ำกันหมดแล้วนะคะทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะนั้นเพียงแต่นั่งมองแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่น้ำจะท่วมสูงน้ำที่ท่วมสูงจะลดสักทีนะคะนี่ค่ะหนักหนาสาหัสมากนะตอนนี้ที่ฉะเชิงเทราค่ะ
2: ครับผมครับผม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มีสายมารอแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเรื่องน้ำกันเนาะพี่เนาะได้ไหม
0: รับเลยค่ะ
2: ครับ
3: บอกข่าวเล่าความ
0: กลำปางนะคะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
2: พี่พินใช่ไหมครับพี่พิน
4: ครับผมถูกต้องครับผม
0: เชิญค่ะ
4: ครับพอดีเป็นคนพิการทางการมองเห็นเนาะพอดีก็อยากจะ
2: พี่พินเสียงมันเบาเด้อจะเอาโทรศัพท์ใกล้นิดนึงได้ไหมฮะ
4: ใกล้แล้วครับ
0: พี่พินพูดเสียงดังหน่อยค่ะ
4: ครับผม
0: เชิญค่ะอีกทีหนึ่ง
4: พอดีว่าผมจะบอกเกี่ยวกับสวัสดิการของคนพิการเนาะพอดีผมคนพิการทางการมองเห็นครับ
0: ค่ะ
2: อ๋อครับพี
4: ่เดี๋ยวเล่าประวัติให้สักเล็กน้อยนะครับพอดีผม
2: พิการ
4: ทางการมองเห็นในความตาดีทำงานอะไรครับมีลูกก็พิการเกิดมาตั้งแต่ปี39ก็พิการตลอดก็อยู่กับวงการคนพิการมาโดยตลอดครับตอนนี้ตัวผมเองก็พิการทางการมองเห็นในปี55ครับผม55แล้วปี56ก็เข้าไปรับรางวัลประชาบดีครับเป็นรางวัลประชาบดีระดับประเทศเป็นคนประเทศบุคคลยากไร้ประพฤติคนเด่นนะครับ
2: ครับเราเรา
1: ไปเป็นอุบัติเหตุหรือว่าอยู่ๆมันมองไม่เห็นไปเองเลยอะครับพี่

0: ผมเป็นต้อหินครับไปรักษาช้า
1: อ๋อเป็นต้อหิน
2: รักษาช้าตาบอดทั้งสองตาเลยเหรอคะสองข้างเลย
0: สองข้าง
2: เลยมันก็ลามไปเนาะเนี่ยต้องฝากนะใครที่เป็นต้อหินต้อกระจกนะน้องๆถ้าไม่รักษาข้างนึงอ่ะเดี๋ยวมันจะลามไปอีกข้างนึง
1: อืม
2: เร็วมากไปเร็วมากเนี่ยเป็นตัวอย่างนะทีนี้พี่พินตอนนี้ก็คือว่าอยู่กับใครอะคะ
0: อยู่คนเดียวครับผมตอนนี้อยู่คนเดียว
1: อยู่คนเดียวเลยเหรอฮะโอ้โห
0: อ๋อเดี๋ยวเราสำหรับการติดต่อจะให้
1: ครับผม
0: ได้รู้ฝันเขาเนาะ
1: ครับ
0: ครับพอดีแม่ปี55ผมตามบอลครับปี56ผมก็เข้าสู่วงการคนผู้จัดการนะครับไปร่วมกับรพสตรพสตก็ส่งชื่อไปจริงรางวัลประชาบดีประจำปี56ครับเป็นประเภทบุคคลยอดไร้พุทธโดดเด่นครับเข้ารับพระราชทานรางวัลกับองค์สมเจ้าลีครับที่โรงแรมเบอร์ลิ่งประตูน้ำกรุงเทพครับ
1: โอ้ครับ
0: ครับอันนี้ทุกคนก็ทำงานครับทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ลำปางครับทำมาได้12ปีแล้วคือทำงานนวดครับต้องให้พนักงานในบริษัท
1: ครับ
0: อย่างนี้ก็ถือว่าชีวิตดีมากครับอยู่ดีครับแล้วก็ตอนนี้บัตรสวัสดิการเดี๋ยวพูดถึงเรื่องบัตรสวัสดิการของคนพิการคนพิการนะครับถ้าเรามีบัตรคนพิการเราไปยืนยันตัวตนกับธนาคารนะครับที่มีบัตรสวัสดิการครับเราก็ให้ใครไปซื้อของให้ก็ได้ครับไม่ต้องไปสแกนใบหน้าอะไรต่างๆครับ
2: อยากให้กระทรวงการคลังก็คือว่าใครก็ได้ไปช่วยซื้อของไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าตัวไปเองเพราะไปไม่สะดวก
0: ครับ
2: ใช่ก็มีการเรียกร้องกันอย่างนี้ค่ะเมื่อวานก็อย่างนี้เลยแต่ว่าก็คือสามารถมอบอำนาจได้ค่ะพี่พิน
0: ไม่ใช่เราไปยืนยันตัวตนกับธนาคารนะครับเขาก็ให้เลยครับ
2: อ๋อทำได้อยู่ใช่ไหม
0: ได้ครับพอดีผมก็ได้อยู
2: ่ได้เลยแล้วเวลาไปเอาของไปอะไรเงี้ยมีคนไปเอาให้ใช่ไหม
0: อ๋อผมฝากพี่ฝากน้องไปก็ได้ครับเพราะผมเป็น
2: ก็ได้แล้วไปถึงร้านค้าเขาไม่สแกนอะไรแล้วหรอคะ
0: ไม่ต้องสแกนครับฝากเอาบัตรของตนฝากคนอื่นไปเลยครับ
1: ให้บัตรเขาไปรูดเลยอย่างนี้นะครับ
0: ครับผม
1: อ๋อแต่เราต้องไปยืนยันตัวตนครั้งแรก
0: เดือนหนึ่งแล้วก็ไปครั้งหนึ่งประมาณ
2: แต่ก็ต้องไปบ้างเหรอ
0: แต่ไม่เคยไปนะครับผมตัวผม
2: ไม่เคยไปเลยก็คือสามารถเอาได้ทุกรอบ
0: ครับ
1: แล้วยืนยันตัวตนนี่ครั้งเดียวหรือว่าต้องทุกเดือนฮะ
0: ผมยืนยันไม่นี่ครั้งเดียวครับได้มาตั้งแต่ปี62แล้วมั้งผมได้มา8ปีแต่ปีนี้ผมโดนตัดไปแล้วครับโดนตัดไปเรียบร้อย
1: อ๋อโอเคก็คือจะแนะนำใช่ไหมพี่พินอยากจะแนะนำให้ทุกคนไปยืนยันตัวตนก่อนจะได้ไม่ต้องไปเองทุกครั้งไม่ต้องไปสแกนเองทุกครั้ง
0: ครับผมถูกต้องเพราะบางทีผู้พิการบางคนก็ไม่รับรู้อะไรเลยเนาะไม่ได้ฟังข่าว
1: อ๋อเออนี้ก็ค่อยสะดวกหน่อยนะพี่ตินะอย่างนี้นะ
0: มัน ก็
2: ได้ก็จะไปที่อื่นไม่ได้อย่างงงจริงๆมันต้องใช้กฎเดียวกันทั่วประเทศไง
0: เ
2: นี่ย
0: เมื่อที่ผมทำมาได้นะผม
2: ที่บางคนก็บอกว่าที่อื่นไม่ได้นะคะ
1: แล้วต้องเฉพาะผู้พิการหรือเปล่าครับพี่หรือว่าใครก็ที่มีบัตรสวัสดิการรัฐก็ได้
0: ผมก็คิดว่าเอาตัวผมเป็นผู้พิการไว้ก่อนนะแต่บุคคลปกติผมก็ไม่รักษา
1: อ๋อดังนั้นถ้าเป็นผู้พิการเนี่ยไปยืนยันตัวตนที่แบงค์ครั้งแรกก่อน
2: เออ
1: แล้วคุณจะได้ไม่ต้องไปซื้อเองทุกเดือนเนาะจะได้ฝากใครไปซื้ออย
2: ่
1: างเง
2: ี้
1: ย
2: เออใครก็ได้อยู่ใกล้เราที่สุด
0: ถ้ารถไปตลาดไปร้อยมาร้อย
2: ใช่เออก็มันเอามาจากไหนทุกรอบต้องไปนะพี่เน
1: า
2: ะ
1: เอ๊ะอย่างเบี้ยคนพิการ800นี่ก็คือใช้รูดซื้อของได้หรือว่าอันนี้เขาให้เป็นเงินนะฮะ
0: ไหนเงินเดือน800นั้นก็เอาก็ให้มันเข้าบัญชีเป็นเงินสดครับผม
1: อ๋อนั่นเป็นเงินสดอ๋อนั่นเป็นเงินสดอันนี้คือเงินในบัตรสวัสดิการรัฐ
0: ครับผม
1: ใช่ไหมพี่ อ่า

0: ผมก
1: ็ได้เลย
0: แล้วพอดีตาม
1: เพื่อน
0: พอดีผมก็ได้ทำงานอยู่กับบริษัทไทย
2: ครับผม
0: เป็นหมอนวด
1: โอ้ยังรายได้ตรงอื่นด้วยใช่ไหมพี่
0: อ๋อผมก็พอได้ครับทำงานแทนที่อยู่ได้
1: พอได้อยู่โอ้
0: เรียน
1: โอเคเลยค่ะ
2: พี่พินทำอะไรพี่พินนวด
1: แต่ละเดือนเนี่ยพอจ่าย
0: พออ ย
1: ู่
0: พอก
1: ิน
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: พออยู่พอกินเออเนี้ยเรียนเลย
0: พอมี
1: พี่
0: ประมาณเลข6หลักแล้วเขาก็ตัดไปแล้วบัตรไปแล้ว
2: อ๋อพี่พินคอยรับนวดให้เป็นพนักงานคอยนวดให้พนักงานในบริษัทนะฮะ
0: ถูกต้องครับเป็นน
2: วดโอ้บริษัทดีจังเลยอ่ะจ้าง
1: โอ้
2: เหมือนกับจ้างหมอนวดไว้ให้กับพนักงานในบริษัทอีกทีเงี้ยเหรอ
1: ประจำห้องพยาบาลเลยใช่ไหม
0: ประมาณนั้นผม
2: โอ้
1: เน
2: ี่
1: ย
2: โอ้บริษัทดีจัง
1: ใช่คือได้ทั้งสองฝ่ายพนักงานก็เหมือนได้สวัสดิการเพิ่มแล้วก็จะได้สร้างพี่พินด้วยน้องๆเนาะ
2: ใช่
1: พี่พินก็จะได้มีงานทำสุดยอดบริษัทไหนเนี่ยบอกชื่อ
2: บริษัทอะไรเนี่ยอยู่บริษัทอะไรพี
0: ่บริษัทไทยน้ำทิพย์โอเปอเรชั่นจำกัด
2: โอ้โหน่ารักมาก
0: นั่นแหละโค้กเหรอครับผม
2: แล้วก็มีจ้าง
1: โ
2: ค้กสุดยอดมีจ้างคนพิการไว้กี่คนครับพี่
0: อ๋อที่ลำปางนี่รู้สึกจะเข้าไปอยู่บริษัทนี้ประมาณ32คนครับผม
1: โอ้
2: 32เลยเหรอ
0: ผู้พิการทางการ
1: พนักงาน
0: ทั้งหมดเลย
2: โอ้โหที่เป็นผู้พิการ32คนเลยเหรอโอ้โห
0: ครับทั้งหมดนะครับ
1: โอ้โ
2: หโอ้
1: เตรียม
2: ดีจังได้โอกาสเน
0: า
2: ะ
0: จ้างอยู่ประมาณ50กว่าคนเนี่ยมันจะอยู่ลำปางนี่ประมาณ32คน
2: พี่เดินทางยังไงอ่ะไปเดินทางไปทำงานยังไงอ่ะ
0: จ้างมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปส่งครับ
2: โอ้แล้วบ้านไกลจากที่ทำงานไหมครับนี
0: ่ก็ประมาณสักไปกลับก็ประมาณ20กิโลนะผม
2: โอ้สู้ๆนะพี่น้องสู้ๆนะ
1: เออดีจังเลยอ่ะ
2: เออไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อไม่เหงาด้วย
0: มีกำลังใจอยู่แบบสบายๆครับผมเพราะว่ามีเงินเดือนเขาก็จ้างมาตลอดทำมาได้12ปีแล้วครับทำไปเรื่อยๆนะ
1: โ
2: อ้ยให้กำลังใจคนที่บ้านน้ำท่วมกำลังท้อแท้หน่อยสิ
0: ให้กำลังใจผู้พิการทุกคนนะครับไม่ต้องไปรอการความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐครับขอให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ก่อนนะครับได้ก่อนนี้สุดครับผม
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: เ
2: ยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
1: โอเค
2: เยี่ยมเลยพี่
1: สู้ๆนะพี่นะแล้วก็สุขภาพของพี่พินขอให้แข็งแรงนะพี่มีหมอนัดก็ไปตามนัดเนาะ
0: ครับผมขอให้กำลังใจผู้พิการทุกคนนะครับผม
1: ค่ะ
2: พี่พินขอบคุณมากเลยพี่พินครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผม

0: ก็ให้กำลังใจทุกคนเนาะเพลงนี้นะคะ
1: ครับผม
0: ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของผู้พิการเนาะที่รู้สึกว่าเออแล้วมีกำลังใจมีรายได้เลี้ยงตัวเองนะคะ
1: ครับผมเนาะ
0: ค่ะ
1: มีข้อความประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับจากน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงนะครับด้วยสารเพิ่มคุณภาพจากสหรัฐอเมริกานะครับได้แก่ S Super Booster และ S Super Purifier นะครับที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้ได้สมบูรณ์นะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบและทางชันใช้ได้ทั้งรถเล็กและรถใหญ่นะครับให้พลังแรงและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยจ่ายค่าน้ำมันน้อยลงพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วนะครับว่าช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังนะครับฝากไว้น้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับ
0: ค่ะวันนี้แหละค่ะที่เขาจะโอนเยียวยาน้ำท่วมนะคะ 14,553 ครัวเรือนนะคะวงเงิน94ล้านก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วแล้วก็ส่งต่อไปที่ธนาคารออมสินนะคะแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่สระแก้ว 5,742 ครัวเรือนสมุทรปราการ4,100ครัวเรือน2จังหวัดนี้วันนี้ได้ค่ะเงินจะเข้านะภายในวันไม่ใช่วันนี้สิวันพรุ่งนี้ขออภัยวันที่

0: 9นะคะวันศุกร์เนาะพรุ่งนี้อ่านี่ก
1: ็
0: มันยังไม่เข้าเนาะจะเข้าพรุ่งนี้นะคะ2จังหวัดนี้ค่ะส่วนภาพรวมการลงทะเบียนทางแอป3 5จังหวัดนะแอปทางรัฐนะคะมีกรุงเทพสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและนนทบุรี1,300,000กว่าครัวเรือนอันนี้ก็จะโอนภายในพรุ่งนี้เหมือนกันอันนั้นคนที่ผ่านแอปทางรัฐ5จังหวัดค่ะโอนพรุ่งนี้เหมือนกันนะ
1: งงผ่านแล้วใช่
0: ถามว่าทำไมผ่านแล้วผ่านแล้วส่วนใครที่ใช้เงินใช้เวลา2วันก่อนจะเงินเข้าบัญชีปลายทางเพราะว่าธนาคารแจ้งว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเนื่องจากว่าบางบัญชีบางคนเนี่ยไม่ได้ผูกเลข13หลักกับพร้อมเพย์หรือบางบัญชีเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลก่อนจะโอนเงินปลายทางนะคะขณะนี้ยังมีประชาชนยื่นขอรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวปภ.ก็บอกว่าจะเร่งประสานเพื่อการตรวจสอบแล้วก็ทยอยส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินโอนในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดค่ะส่วนใครที่เช่าบ้านเนี่ยอันเนี้ยก็ทุกที่จำได้ไหมทุกปีนะคนเช่าบ้านน่ะจำไม่ได้เงินเจ้าของบ้านนู่นกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านเพราะว่าบ้านแต่ละหลังเขาต้องกรอกรหัสทะเบียนบ้านทีนี้คนเช่าจะไม่ทราบเลยว่าทะเบียนบ้านนี้มีรหัสอะไรนะเพราะว่าตัวเองเป็นคนเช่าอันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ทางโฆษกรัฐบาลนะคะบอกว่าถ้าดูตามมติครม.เนี่ยเขาบอกว่าให้กรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบเพื่อตรวจสอบได้ค่ะส่วนบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวกันแต่ว่าแบ่งซอยเป็นหลายห้องเช่านะคะถ้าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องก็มีสิทธิ์ได้เงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเขาจะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของแต่ละห้องเช่าเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเงินเยียวยาใครที่อยากจะรู้เรื่องของข้อมูลลงทะเบียนการรับเงินช่วยเหลือนะคะเพิ่มเติมโทรที่สายด่วนนิรภัย1784นะคะโทรเบอร์นี้นะว่าเรามีสิทธิ์ได้ไหมยังไงวิธีการลงทะเบียน1784ค่ะท่านผู้ฟัง
1: ถามได้นะหลักเกณฑ์บ้านเราท่วม
0: ก็ได้ค่ะ
1: บ้านเราไม่ท่วมแต่ว่าออกไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยมันรอบไปท่วมไปหมดเลยอย่างนี้ได้ไหม
0: วันมีสิทธิ์ได้หรือเปล่านะคะโทรไปทางโน้นเนาะ1784นะคะ24ชั่วโมงเลยค่ะตอนนี้ก็โทรได้เลยค่ะอันนี้ทุกคนก็คงจะรอคอยอยู่หรือว่าใครจะเข้าไปที่แอปทางรัฐแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนในนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะได้สองช่องทางนะคะลองดู
1: ทุ
0: กคนรอคอยอ่ะนะจะมากจะน้อยตอนนี้ขอให้มีเงินในกระเป๋าก่อนนะคะบ้านเนี่ยอาจจะค่อยซ่อมแต่ว่าซื้อของจำเป็นที่มันลอยน้ำคือถ้าใครที่บ้านอยู่ชั้นล่างเขาบอกว่าต้องทิ้งทั้งหมดแต่ต้องมันเอาไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียว
1: อ๋อครับผม
0: ค่ะ
1: เธอชาวชุมชนอย่างวันนั้นไปที่เคหะร่มเกล้าอ่ะคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เหมือนกับอาชีพก็คือค้าขายเป็นรถเข็นอ่ะรถเข็นของค้าขายเช้าเข็นไปขายแถวโรงเรียนเย็นขายแถวโรงเรียน
0: เป็นปรับ
1: นะครับ
0: อือ
1: ใช่ก็จะบอกมันไปหมดเลยอ่ะรถทวงรถเข็นมันไม่มีอะไรเหลือเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวน้ำลดแล้วเนี่ยจะไปขายของยังไงมันก็ต้องหาทุนมาซื้อหม้อไหทับพีรถเข็นซ่อมอีกอะไรแบบเนี้ย
0: รถเข็นก็ต้องซ่อมนะไม่ใช่ว่าคืออยู่ก็จะเข็นได้เลยนะมันต้องถ้าน้ำท่วมอยู่มันก็ต้องฝืดๆนะติดขัดแน่ๆเลยมันแตกเนาะสภาพอะไรก็ตามที่น้ำท่วมเนาะมันดูเล็กมันดูแบบเป็นขยะทันทีเนาะไม่ภายในไม่กี่วันอ่ะ
1: เหนื่อยเหนื่อยแสบท่วงนี่เหนื่อยนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่สู้ๆนะพี่ขอทุกคนสู้ๆนะครับ
0: ใช่ค่ะสู้กันทุกบ้านทุกยังต้องอะไรอ่ะต้องรอยังจะมีภาคกลางแล้วก็เดี๋ยวจะถัดลงมาภาคใต้นะคะก็จะเป็นอย่างนี
1: ้
0: ค่ะก็เรื่องพูดถึงกำลังใจนะใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองแย่

0: ต้องมาเจอน้องคนนี้ค่ะในกลุ่มเดี๋ยวนี้มันจะมีเพจกลุ่มอะไรเขาเรียกว่าอาณาเขตคิวใจน้องดงน้องคนนี้เนี่ยเธอเล่าชีวิตตัวเองลงในกลุ่มเพจอาณาเขตคิวใจเธอบอกว่าเธอเนี่ยป่วยไม่สามารถที่จะรักษาอาการป่วยของตัวเองได้ทนทุกข์ทรมานมาตอนนี้ก็3ปีแล้วนะเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาหายเคยผ่าตัดมาแล้วก็แค่ช่วยยืดให้นอนติดเตียงช้าลงแล้วไม่รู้ว่าจะตายวันไหนเธอก็เขียนมาแล้วก็ตั้งหัวข้อว่าเห็นหัวข้อชีวิตล้มเหลวแล้วอยากจะมาแชร์ชีวิตตัวเองเป็นกำลังใจให้คนอื่นเปรียบเทียบค่ะเธอบอกว่าชีวิตอายุ20กว่าเนี่ยนะเพิ่งเริ่มใช้ชีวิตคงไม่มีใครล้มเหลวหรือว่าดวงตัวสุดๆเท่าหนูอีกแล้วตอนนี้อายุ26นะกำลังจะ27เดือนธันวาเนี่ยค่ะว่างงานมาเกือบ3ปีไม่มีรายได้ที่จะเหลือใช้หนี้มีหนี้หลายแสนจนติดเครดิตบูโรนะคะแล้วก็ดูไม่มีอนาคตเลยหมายความว่าไม่รู้จะเสียชีวิตตอนไหนอ่ะไม่สามารถทำงานได้เลยเธอบอกว่าเอาแล้วทำไมไม่หางานทำล่ะใครที่ถามเธอว่าอย่างนั้นเนาะเธอก็บอกว่าหนูก็ขอเซอร์ไพรส์ด้วยการแจ้งว่าตอนนี้หนูพิการทั้งแขนและขาพร้อมต้องอยู่ในการรักษาต่อเนื่องที่หมายถึงว่าจะมีการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่มีสิ้นสุดเพราะว่าป่วยเป็นโรคหายากที่ไม่มีสาเหตุไม่มีทางรักษาไม่มีทางหายตอนนี้ผ่านการผ่าตัดมารอบที่6ไปอายุ26นะเธอผ่าตัดใหญ่มารอบที่6เรียนจบตอนอายุ22นะคะ23ทำงานปีแรกคือได้เงินเดือน 21,000 นะ23ปีนะได้เงินเดือน 21,000 บาทรวมค่าคอมมิชชั่นบางเดือนก็แตะไปถึง 30,000-40,000 ได้ชีวิตกำลังจะไปได้สวยเลยอายุ23ได้กินได้ซื้อได้เที่ยวตามใจตัวเองแต่อยู่ๆก็พบวัณโรคที่เยื่อหุ้มสมองจนต้องออกจากงานแถมไอ้เชื้อวัณโรคเนี่ยกระจายหนองไปทั่วโพรงประสาทสันหลังทำให้โพรงประสาทตีบแคบแล้วเส้นประสาทถูกเบียดทับทั่วสันหลังจนค่อยๆเดินไม่ได้และพิการในที่สุดก็เงินก็เสียไปกับการเลี้ยงยายและจ่ายส่วนต่างค่าผ่าตัดตลอด2ปีจนไม่เหลืออะไรเครดิตตรงไหนที่เคยมีตอนนั้นก็เอามาใช้จนหมดผ่าตัดทุกครั้งต้องแค่ยื้อให้ติดเตียงช้าลงเท่านั้นเองแล้วก็ทุกครั้งในการผ่าตัดก็แย่ลงกว่าครั้งก่อนเสมอตอนแรกแค่เดินไม่ได้ตอนนี้แขนและมือสองข้างก็อ่อนแรงใช้แทบไม่ได้แล้วขยับได้แค่นิ้วโป้งนิ้วเดียวแต่เธอมีกำลังใจมากคือบอกว่าใดๆทั้งนี้ทั้งนั้นตัวหนูเองไม่ได้เป็นนักสู้หรือมีกำลังใจมากมายเลยนะคะแต่มีชีวิตไปวันๆเพราะยังไม่ตีสักทีเฉยๆแต่อยากจะให้กำลังใจคนที่ต้องการแล้วก็สามารถคิดว่าไอ้เด็กที่โคตรล้มเหลวกว่าเราหรือชีวิตยายคนอื่นที่เป็นมากกว่าเราอะไรแบบนั้นได้เลยจะได้มีแรงฮึดได้ใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพกันตราบใดที่ยังมีร่างกายปกติอยู่อย่ายอมแพ้กันนะคะที่เราเขียนให้ทุกคนไม่มีกำลังใจอ่ะนี่ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็อยากให้ทุกคนได้ต่อสู้ต่อเนาะตัวนี
1: ้คือพอเป็นมะเร็งไหมพี่มะเร็งก็นะอยู่ที่ใจอย่างเดียวเลย
0: วันนรก
1: อันนี้วันนรกใช่ไหมฮะโอ้โหขอไป
0: วันนรกค่ะไม่ใช่มะเร็งวันนรกในโครงประสาทไขสันหลัง
1: โอ้เพราะมันรักษาไม่ได
0: ้ไม่ได้แล้วหมอบอกรักษาไม่ได้ก็คือผ่าตัดไม่รู้จะผ่าตัดอีกเมื่อไหร่แต่บอกว่าถ้ายังไม่ตายก็อย่ายอมแพ้แล้วกันหมอนัดผ่าก็ผ่าหมอให้ทำอะไรก็ทำนี่เพิ่งผ่ารอบที่6ไปนะคะแล้วก็เธอบอกว่าตอนแรกสมองบวมจากเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคุณหมอบอกว่าอุ้งโชคดีมากเลยอัตราการตายของโรคนี้แทบจะ50-50แต่ก็คิดย้อนไปทุกครั้งรู้สึกว่าถ้ารอดมาก็ต้องเป็นแบบนี้สู้หลับตายไปเลยตั้งแต่ตอนนั้นดีกว่าแล้วก็หัวเราะ555แต่ตอนนี้มันไม่ตายก็เลยก็ฮึบใช้ชีวิตนะดูแลสุขภาพกันต่อเธอว่าอย่างนั้นตราบใดที่ยังไม่ตายก็ไม่ยอมแพ้ชีวิตที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสเนาะ
1: ครับผม
0: โอ้โหค่ะ
1: ชีวิตก็มันที่เขาบอกมันไม่แน่ไม่นอนจริงนะพี่นะ
0: แต่ละวันจริงค่ะ
1: จะมีเรื่องอะไรเข้า

0: มาเป็นบทพิสูจน์นี่ก็ไม่รู้เลยนะครับ
1: แล้วแต่ว่าใครจะเจออะไรในแต่ละวันนะคะ
0: อืม
1: แต่ถ้าเจอเหมือนแม่พัดก็ไม่ไหวนะอยู่ลูกๆก็พาไปดูแลผู้สูงอายุที่เมืองการแล้วก็โดนจับขังอยู่2ปีใช่ไหม
0: ครับ
1: นะคะเมื่อสุดท้ายก็วางแผนกับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยอีกคนนึงก็โผล่มาแล้วนะเมื่อวานนี้เป็นผู้ชายนะคะนี่ก็ลูกพาไปขังไว้เหมือนกันคนนี้วางแผนกับแม่พัดนี่แหละหนีกันออกมาค่ะน้องรุ่ง
0: เออ
1: แ
0: ล้ว
1: นั่นแหละธงเหล็กอ่ะไอ้ธงเหล็กอ่ะอีกตั้งหุ้ย80คนน่ะ
0: อืม
1: อ่ะ
0: แต่เมื่อวานมีคลิปนะว่าเจ้าของดูเจ้าของที่ชื่อป้าแมวอ่ะเจ้าของศูนย์น่ะเขายังก่อนถูกปิดเนี่ยนะฮะเขายังร้องเพลงอำลาอยู่เลยนะ
1: อ
0: เออแล้วเขายังหวังว่าเดี๋ยวเขาจะได้เปิดกลับมาดูแลทุกคนใหม่เหมือนจะอำลาพนักงานทุกคนที่อยู่ในนั้นน่ะเออยังแบบโหน่าชื่นเลยอ่ะ
1: คือเขาหวังยินเป็นนวัตกรรมใหม่ไปดูงานมาจากเมืองกวางโจที่จีนแปลว่าอย่างนั้นเออนี่คือเป็นนวัตกรรมที่เขาใช้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเออนวัตกรรมใหม่อะไรก็ไม่รู้เออแล้วก็ลูกชายอ่ะเขาบอกว่าโอ้นี่เขาก็หวังว่าเขาจะจ้างเขาจะดูแลกิจการนี้ต่อจากคุณแม่เออนวัตกรรมใหม่จากกวางโจเขาว่าอย่างนั้นเพราะมันไม่ตายเออมันใช่ไหม
0: กวางโจกวางโจหรือคลองเปรมฮะไปดูงานเนี่ย
1: เออนวัตกรรมอะไรอ่ะเออคนไทยรับไม่ได้จริงๆนะไอ้อย่างเงี้ยนี่ค่ะตอนนี้พม.ก็ต้องเร่งช่วยนะคะสำหรับในศูนย์ที่กาญจนบุรีนะคะก็เดี๋ยวต้องไปดูว่าจะพาไปไหนจะคิดว่าน่าจะโดนปิดแหละแล้วก็ไอ้กรงเหล็กนั่นน่ะก็ต้องเอาออกมาทำลายทั้งหมดนะคะเนี่ยจริงๆข้อมูลเบื้องต้นนะมีผู้ใช้บริการอยู่104รายนะคะเออก็เห็นทางสบส.นะกระทรวงสาธารณสุขอ่ะนำแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินสภาพร่างกายจิตใจรวมถึงคัดกรองผู้ป่วยที่อยู่ในศูนย์นี้โดยละเอียดก่อนจะดูแลตามแนวทางการแพทย์ต่อไปนะคะพม.กาญจนบุรีก็ช่วยเหลือทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแบ่งเป็นผู้สูงอายุ25รายมีภูมิลำเนาอยู่กาญจนบุรี2รายอยู่ต่างจังหวัด23รายที่เหลืออีก79รายเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงวัยอยู่ระหว่างการประเมินสุขภาพจิตหลังจากนี้ก็จะวางแผนร่วมกันนะคะก็คือจะให้ญาติมารับไปอุปการะดูแลถ้าไม่มีเดี๋ยวพม.ก็จะดูแลนะคะก็จะอาจจะส่งไปที่อื่นที่ดูแลแบบไม่ต้องขังกรงอย่างเงี้ยงงเลยเขาคิดว่าเขาทำถูกแล้วอย่างนี้หรอรู้แต่ว่าค่าดูแลเนี่ยแพงนะไม่ใช่ถูกนะแต่ละรายเนี่ยน้องดุ้ง
0: ใช่แล้วแต่ละคนที่รับรู้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นเลยนะว่าแม่เขาลูกเขาที่ถูกส่งมาอยู่ที่นี่อ่ะต้องอยู่ในสภาพแบบนี
1: ้
0: คือเวลาที่ทางศูนย์เนี่ยเขาส่งรูปออกมาให้เนี่ยมันเป็นห้องอีกแบบนึงมันเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงเขาบอกโอ้โหเขาไม่รู้เลยว่าต้องมาอยู่กันอย่างเงี้ยแบบมีโครงห้องขังมีเตียงเหล็กมีอะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: แล้วไม่ไปเยี่ยมกันบ้างเหรอ
0: ก็ส่วนใหญ่นะพี่นะส่งเงินมาให้แล้วฝากดูด้วยนะครับ
1: เออแล้วคือต้องไปเยี่ยมสิไปเยี่ยมไปก็แม่อ่ะเอาจริงๆแม่พ่ออย่างเงี้ยไม่เยี่ยมกันเหรอไปส่งแล้วก็ส่งเงินแล้วก็ทิ้งเลยเหรออ
0: ืม
1: น่าแปลกใจตรงนี้ไหม
0: ครับ
1: เออทิ้งเลยอ่ะเนี่ยอย่างกรณีของแม่พัดกับลูกเนี่ยนะคะพวกเขาเคยไปเยี่ยมครั้งนึงแล้วไม่ได้เจอหลังจากนั้นก็ไม่เยี่ยมเลยเหรอไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอแม่เลย2ปีกว่าที่เอาไปทิ้งไว้อ่ะไปให้ดูแลเนี่ย
0: โอ้คุณเรามันไม่รู้เหมือนกันเนาะโตมาแล้วแต่บ้านแล้วกันนึงอย่างเงี้ยเนาะเป็นเราก็ไม่เราทำใจไม่ได้นะไม่เจอพ่อเจอแม่เลยอย่างเงี้ยเนาะ
1: จริง

0: ันเป็นไปได้ยังไงอ่ะมึงโอ้โหรู้สึกแล้วไม่คิดถึงกันบ้างเหรองงมากเลยอ่ะว่าใช้ชีวิตเป็นยังไงอ่ะแปลกจริงๆนะคะโอ้เมื่อวานที่เจออีกที่หนึ่งในร่องอยู่ในซอยเรวดี22ตลาดขวัญที่นนท์อ่ะ
1: อ๋อตรงนี้เอง
0: ก็มีอีกที่หนึ่งเห็นก็บอกว่ามีที่นี่เป็นตึก3ชั้นในห้องเนี่ยเป็นห้องโถงมี15เตียงเอาหันเท้าชนกันห้องน้ำรวมปิดล็อกประตูเพื่อป้องกันการหลบหนีมีผู้ป่วยจิตเวชกับผู้สูงอายุเป็นชายทั้งหมด81รายจากการตรวจสอบนะคะไม่มีการล่ามโซ่ตามที่มีการกล่าวถึงนะคะแต่ว่าปรากฏว่า เป็นสถานที่ที่มีการขออนุญาตดูแลผู้สูงอายุ9รายไม่ได้ขออนุญาตดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่มีพยาบาลไม่มีจิตแพทย์เฉพาะทางดูแลนะคะอันนี้ที่ล่าสุดที่เจ
1: อครับ
0: นะคะแต่เขาบอกว่ามีการทารุณเหมือนกันนะที่เนี่ยมีทารุณเพราะผู้ป่วยหลายรายคือตะโกนช่วยเหลือผ่านทางหน้าต่างหอพักออกมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกจับขังแล้วก็ถูกล่ามโซ่กับเตียง
1: โอ้หรือว่าพวกศูนย์ที่รับดูแลผู้ป่วยจิตเวชเขาจะต้องใช้วิธีอย่างนี
0: ้
1: หรอไม่เอาไม่อยู่อย่างนี้หรอไม่งั้นจะทำร้ายเจ้าหน้าที่อย่างนี้หรอ
0: นั่นเลยดิจะต้องจับล่ามโซ่อย่างเดียวหร
1: อ
0: น่าจะสารมากนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: ไต้ฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้

0: ้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ูดช้าน้ำมันบางจากไฮดีเซล S มีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกินหื่นไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพ
8: ย์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
9: ยามา

0: าชั่วโมงที่2 6:15 นะคะเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่8 ตุลาคม 2569นะคะก็ปวดช่วยกันรักษาคนดีเอาไว้นะคะให้สังคมได้ชื่นชมตอนนี้ก็มีหลายๆท่านนะคะโดยเฉพาะศิลปินคนบันเทิงนะคะที่สังคมชื่นชมโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นนะคะจริงๆก็ไม่ได้ต้องเป็นคนดังนะเป็นคนธรรมดาก็ได้ไม่ต้องรวยมากนะแต่ว่าเขาอาจจะมีมากกว่าคนอื่นก็สามารถที่จะไปแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะมีอยู่คนหนึ่งที่เห็นภาพแล้วรู้สึกว่าคนนี้เขามีฉายาคุณหนูหมื่นล้านคุณเอวาปวะระวันใช่ไหมหรือว่าอ่านว่าปวรวันนะชื่อเขาวีระผู้ชงลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตร่มเกล้านะคะเธอก็นำสิ่งของที่จำเป็นไปส่งมอบให้กำลังใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดนะคะเธอก็ไปลุยเองอ่ะเอวาบอกว่าไม่ได้มาแค่ส่งของแล้วกลับแต่ว่าลุยไปกับทีมงานเลยนะคะเข้าถึงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแม้ว่าบรรยากาศจะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ว่าเธอก็คุยส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะชาวโซเชียลก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นมุมที่คือแน่นอนหลายคนจะคุ้นเคยกับเธอในฐานะที่เป็นคุณหนูหมื่นล้านนะเพราะว่าเป็นครอบครัวเป็นมหาเศรษฐีอ่ะธุรกิจเกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกับยาเนาะนะคะคุณหนูเอวาเนี่ยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวก็พร้อมจะลงแรงลงพื้นที่ส่งต่อน้ำใจให้กับคนที่เดือดร้อนนะคะแล้วก็ความใจดีของเธอเวลาทำคอนเทนต์อะไรพวกนี้คนก็จะตามแล้วก็เขาก็จะรักนะว่าเนี่ยเวลามีคนเดือดร้อนเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าเขามาช่วยตลอดที่ทั้งเขาอยู่ของเขาก็ได้นะอาจจะไม่ได้สนใจสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้นะภายนอกเลยแต่นี่เขาก็มาตลอดไปหลายที่แล้วนะคะหลายปีแล้วด้วยมีรอยยิ้มมีกำลังใจไปส่งถึงมือชาวเคหะล่มเกล้านะคะชาวบ้านพอเห็นก็รู้สึกจำได้ก็มาขอกอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับถ่ายทอดพลังชาวโซเชียลก็เลยแห่ชื่นชมนะสำหรับคนนี้ลุยน้ำท่วมด้วยใจจริงๆนะคะนี่ก็ถือว่าน่ารักเนาะนักขนาดนี้นะใครที่ช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันไป อีกคนหนึ่งที่มีการพูดถึงกันเยอะมากเลยนะคะสำหรับคนนี้ค่ะเบลล่าค่ะเบลล่าราณีคือหลายพื้นที่แม้ว่าน้ำจะลดลงนะจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่ในกรุงเทพต่างจังหวัดนะที่บอกเมื่อสักครู่แถวบางคล้าฉะเชิงเทรานะคะยังมิดอยู่ค่ะยังน้ำท่วมหนักอยู่นะอำเภอบางคล้าเนี่ยไม่ไกลจากกรุงเทพเลยค่ะก็ชาวบ้านจำนวนมากยังคงขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งข้าวสารพวกนี้นะคะแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นกันเป็นจำนวนมากนะที่ยังต้องการอยู่ล่าสุดนั้นเนี่ยเบลล่านะคะเธอก็รู้สึกจะถอยรถกระบะด้วยนะไปช่วยเลยค่ะนะเบลล่าราณีนางเอกนี่แหละก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะเธอก็พาครอบครัวคุณแม่แหละส่วนใหญ่นะคะก็เดินทางไปกับคุณแม่นะคะไปนั่งแพ็คของเลยนี่แพ็คของเลยค่ะนั่งแพ็คของถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะชื่นชมเลยนะคะอย่างนี้ช่วงนี้เธอก็บอกว่าอยากจะช่วยให้ได้มากที่สุดนะคะโดยเฉพาะเนี่ยของที่จำเป็นต้องใช้อ่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นพวก อาหารแห้งข้าวสารนะแล้วใส่รวมๆกันลงไปแล้วก็เอาไปมอบให้กับชาวบ้านที่เขาอยู่ห่างไกลนะคะเบลล่าก็โอ้โหกองมาเริ่มเลยนะคะเบลล่าพร้อมคุณแม่ปานีแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวที่ชื่อพี่พลอยนะคะแล้วก็ยังจะมีกลุ่มคนสนิทร่วมแรงร่วมใจกันส่งต่อความช่วยเหลือนี้คือเปิดบ้านเลยล่ะไม่ใช่เป็นศูนย์อะไรที่ไหนนะคะเป็นบ้านเนี่ยช่วยกันแพ็คของทำเป็นถุงยังชีพเพื่อเอาไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆนะคะในถุงก็จะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีน้ำดื่มมีขนมมีอาหารแห้งมีของใช้ส่วนตัวต่างๆนะคะ แล้วก็บอกว่าในภาพเนี่ยคุณเบลล่าก็จะสวมชุดสบายๆกำลังตั้งหน้าตั้งตานั่งแพ็คของกองโตอย่างขยันขันแข็งนะคะแล้วก็บอกว่าช่วยน้ำท่วมทำเท่าที่ทำได้ค่ะนะก็เป็นการช่วยเหลือในยามที่ผู้คนเดือดร้อนนะคะโอ้โหคือเยอะมากอ่ะต้องบอกว่ากองโตจริงๆนะคะไซต์บ้านนี่แหละนะเป็นที่แพ็คของนะคะก็น่ารักเนาะสำหรับเบลล่าราณีนี่คือนางเอกสวยทั้งภายในภายนอกจริงๆนะคะใครๆก็เห็นภาพแล้วก็ชื่นชมนะแบบเนี้ยคือแน่นอนเรื่องฐานะไม่ต้องพูดถึงนะก็มาช่วยกันนะคะสำหรับในส่วนของคนที่เดือดร้อนสำหรับเบลล่านะคะในเรื่องของการซื้อรถนะคะที่บอกว่าเขาซื้อรถกระบะเนี่ยเขาก็เอารถคันใหญ่นี่แหละค่ะไปช่วยเหลือด้วยนะคะเป็นกระบะออฟโรดนะคะป้ายแดงเลยค่ะโอ้โหแล้วก็มีขับเองด้วยนะนะคะเอาของลงพื้นที่นะคะนี่คือเพื่อการนี้โดยเฉพาะคือตัวของเบลล่าเองก็ได้ใช้ด้วยนะขับลุยน้ำไปเลยนะคะนี่เขาบอกว่านางเอกสาวสวยทั้งกายและใจยืนหนึ่งสุดปังนะทำหน้าที่เป็นนักธุรกิจหญิงคนเก่งนะคะคือเบลล่าเนี่ยปัจจุบันเธอทำธุรกิจด้วยนะนอกจากเป็นนางเอกแล้วนะคะเป็นธุรกิจร้านขนมแล้วก็ยาดมแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงอีกนะคะอะไรยังไม่ทราบนะว่าคืออะไรข่าวก็บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงแล้วก็เป็นนางเอกคนบันเทิงแถวหน้าเวลามีเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะเธอจะมักจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอเพราะฉะนั้นขณะนี้น้ำท่วมขังหลายพื้นที่นะคะทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะเบลล่าก็เลยตัดสินใจไปถอยรถกระบะคันใหม่เพื่อความคล่องตัวในการเดินทางเข้าพื้นที่นะคะนี่ค่ะก็ขับมาอย่างเท่เลยนะคะแล้วก็จะไปลุยน้ำกันรู้สึกว่าออกป้ายแดงคันนี้มาสักประมาณเกือบอาทิตย์แล้วนะคะเธอไปนครนายกก่อนเลยนะคะก็ทะมัดทะแมงคล่องแคล่วมากนะคะก็บอกว่าก็คือมันต้องใช้อ่ะในยามจำเป็นนะคะนี่ก็ขับไปเองด้วยก็เป็นภาพที่น่ารักนะรู้สึกเบลล่าก็เคยมอบเงินผ่านมูลนิธิองค์กรทำดีของคุณบุ๋มบรรณดาด้วยนะคะสำหรับเบลล่าราณีค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผม
0: คือไม่ได้นิ่งนอนใจในแต่ละเหตุการณ์ทุกภูมิภาคมีน้ำท่วมเมื่อไหร่เนี่ยเบลล่าก็ชื่นชมเธอหน่อยเพราะว่าเธอทุ่มสุดตัวเลยเปิดบ้านทำเป็นศูนย์แพ็คของอ่ะแล้วก
1: ็
0: ขับรถเธอถอยกระบะป้ายแดงออฟโรดขับรถไปส่งพื้นที่ด้วยตัวเองเลยค่ะเป็นนางเอกตัวเล็กนิดเดียวนะขับรถคันเบลล์เริ่มเลย
1: ก็มีคนที่บ้านน้ำท่วมนะพี่เขาโพสต์เอาเธอเป็นไอดอลเหมือนกันนะบอกว่าเบลล่าขับกระบะยี่ห้ออะไรสนใจอยากจะถอยกระบะเอายี่ห้ออะไรดียี่ห้อเบลล่าดีไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่ก็ได้ไปอีกเนาะใช่ไหมเราก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาเขาจะซื้อรถเนี่ยดาราเขาจะดูอะไรนะดูยี่ห้อดูแบรนด์ดูอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าของเบลล่าเนี่ยเป็นออฟโรดสูงมากนะเวลาเธอจะขึ้นรถเนี่ยต้องปีนขึ้นไปอ่ะ
1: ทำเป็นพวกแบบยกอาจจะยกสูงเลยด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเพื่อลุยน้ำท่วมเลยอ่ะ
0: คือถ้าท่วม1เมตรอะรอดสบายลุยสบายรถคันนี้ค่ะนี่ค่ะแต่ว่าถ้าเอาไปแต่งอีกหน่อยนึงก็คือต่อท่อขึ้นมาใช่ไหมที่แบบเห็นเวลาคนที่เขาเป็นกลุ่มเนี้ยเขาต่อท่อเพื่อออฟโรดต่างจังหวัดก็สวยเหมือนกันเนาะ
1: เขาจะต่อท่อมาตรงที่นั่งคนขับคล้องสองข้าง
0: ใช่ใช่เพื่อไม่ให้มีน้ำเข้าอันเนี้ยโอ้โหลุยได้เป็นเมตรกว่าเมตรสองเมตรอ่ะ
1: ใช่สองเมตรก็เยอะไปเข้าไปเคหะร่มเกล้านั้นอ่ะข้างในลึกๆอ่ะรถคันอื่นนี่ก็จมจนแบบประมาณแบบหน้าต่างขอบหน้าต่างด้านบนแล้วนะแต่กระบะพี่เขาลุยไปให้ได้อ่ะแต่ว่าลุยชนิดที่ว่าพอจอดที่สูงทีเนี้ยพี่จะแบบ ปิดประตูออกมานี่น้ำไหลเลยนะเพราะน้ำมันเข้ามาถึงเบาะที่นั่งเลยนะ
0: น้ำออก
1: น้ำไหลออกว่าแต่รถไม่ดับรถไม่ดับ
0: รถไม่เป็นอะไร
1: เออรถไม่ดับไม่ได
0: ้เออนี่ไงเขาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปนะรถเนี่ยบริษัทรถต่างๆจะเป็นญี่ปุ่นเป็นจีนเป็นยุโรปก็ตามนะคะมันต้องผลิตรถแบบนี้ออกมาเยอะๆแล้วนะ
1: เราจะให้จุดขายทนน้ำลุยน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงนี
0: ้จริงแล้วโอ้ปีหน้าปีนู่นปีไหนๆเนี่ยมันก็ต้องหนักกว่าเดิมเรื่อยๆอ่ะใช่ไหมมันช่วยได้นะนะคะลองดูเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นแบบไหนยังไง
2: ครับ
0: ค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเบาๆแล้วล่ะในกรุงเทพนะคะหลายหมู่บ้านอย่างคุณณวัฒน์นะคะซึ่งเป็นคนวงการบันเทิงอีกคนหนึ่งที่แกโวยว่าแกอยู่บ้านเดียวกับนายกนะทำไมบ้านนายกไม่ท่วมบ้านคุณณวัฒน์อิสระไกรศรีเนี่ยท่วมนะคะนี่เป็นหมู่บ้านหรูอยู่แถวบางนาตราดใช่ไหมหมู่บ้านนี้แกบอกว่า
1: ใช่ครับผม
0: แล้วบ้านแกเนี่ยเสียหายหนักนะรถ3คันมูลค่า10กว่าล้านนะเสียหายเลยค่ะน้ำท่วมแล้วก็เมื่อวานเนี่ยน้ำลงไปแล้วประมาณสัก1ฟุตเศษๆนะคะแต่ว่ายังเข้าไปไม่ได้นะมีกลิ่นเน่าเหม็นในบ้านออกมาหมดแล้วก็ในหมู่บ้านเนี่ยแกบอกว่าเป็นร้อยหลังบ้านเดียวประมาณ 4-500 หลังไอ้ความเสียหายไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคะไอ้รถนั่นน่ะไอ้รถ Porsche แกที่ขับเล่นๆน่ะตอนนี้ก็อยู่ในน้ำนะตอนแรกคุณดาวัฒน์บอกว่าหนักใจแต่ว่าสุดท้ายตัดใจละมันก็ต้องจมนะนั่นน่ะจมน้ำอยู่นะรถ Porsche น่ะแล้วก็บอกว่าเรื่องนิติหมู่บ้านนะคุณแล้วที่นายกแกบอกว่าเอ้าคุณณวัฒน์บ้านน้ำท่วมน่ะแล้วมาอะไรกับผมคุณอนุทินไปคุยกันนิติสิคุณณวัฒน์คุณณวัฒน์บอกว่าอ๋อคุยแล้วกับนิติมีไลน์กลุ่มอยู่นายกแกก็พูดเอาฮาไม่ตอบที่ผมถามบอกให้ผมไปถามนิติก็งงเอาแล้วอย่างนี้ภาษีผมก็เอาไปเสียนิติแล้วกันเนาะเรื่องอุทกภัยไม่ใช่เรื่องของหมู่บ้านมันเป็นเรื่องภายนอกนี่คุณณวัฒน์แกบอกว่าอย่างนั้นผมอยู่มาที่นี่17ปีแล้วเชื่อผมสิผมไม่ได้โง่นะซื้อที่ดินเป็นรูข้างล่างอะไรอ่ะนี่มีมันไม่ตอบโจทย์ทำไมหมู่บ้านเดียวกันฝั่งหนึ่งท่วมฝั่งหนึ่งไม่ท่วมนี่แกก็ยังมีความเชื่อเดิมว่าเพราะอะไรทำไมสุดแล้วเรื่องนี้ไม่มีคำตอบไม่มีใครมากล้าตอบนิติก็ไม่กล้าว่าทำไมฝั่งนี้ท่วมฝั่งนั้นไม่ท่วมเงียบปุบปากกันหมดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่านายกพูดว่าบางคนเขาแก่เกินแกงเอาคุณณวัฒน์บอกว่าถ้าคนอย่างผมแก่เกินแกงเหรอเอาเป็นว่าท่านไม่แก่แล้วกันดูหนุ่มดูเหมือนมาริโอดูเหมือนมาปรินเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรทับถมเกินไปเราอยู่ในโลกความจริงปัจจุบันหาความจริงแทบไม่เจออยู่แล้วนี่โอ้โหแกก็ย้อนนายกว่าแหมดูหนุ่มดูเหมือนมาริโอดูเหมือนมาปรินดูแกไม่เครียดละไม่เครียดละอุณวัฒน์ก็พี่แกบอกว่าความเสียหายเนี่ยอุ้งเฉพาะรั้วบ้านแกนะหรูมากเนาะ
1: หรูไหมพี่บ้านเดี๋ยวผมไม่เคยเห็นรูปเลยอะหรูเลยเหรอ
0: โคตรหรูเลยค่ะบ้านคุณณวัฒน์เนี่ยต้องบอกว่าโคตรหรูอาจจะเพราะความเสียหายของแกเนี่ย10ล้านอะ
1: ฟังวิสีอยากไปเซิร์ชดูรูปเลย
0: ไปดูเลยค่ะเอาเฉพาะรั้วก่อนเฉพาะรั้วเนี่ย
1: รั้วนะ
0: น่าจะเป็นหลายล้านอ่ะรั้วคิดดูสิบ้านท่วมขนาดนี้เป็นมิดเอวอ่ะ
1: ก็ต้องใช้เวลากี่วันจะลดนะ
0: ลดยากมากยากจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนบันเทิงเนาะที่ตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนนั่นแหละแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบเป็นข่าวเป็นอะไรนะคะแต่ว่าคุณณวัฒน์อ่ะแกรู้สึกจะติดใจไงว่าอยู่บ้านเดียวกับคุณอนุทินน่ะทำไมของแกท่วมล่ะนี่แหละที่แกติดใจหนักๆเลยนะคะแต่ว่าพอผู้สื่อข่าวไปดูอ่ะเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้คือเป็นเครือเดียวกันเจ้าของเดียวกันอ่ะมีเป็นโอ้เป็นไม่รู้กี่หมื่นไร่นะคะหมู่บ้านเนี้ยน้องลุงเยอะเขาแบ่งเป็นหลายโครงการไงโครงการมันเยอะมากอ่ะ
1: ซื้อคง
0: เพราะฉะนั้น
1: ไม่รู้เป็นแบบหมู่บ้านที่แบบซื้อที่แล้วไปปลูกบ้านกันเองเนี่ยหรือเปล่าที่เนี่ย
0: ไม่เพราะหมู่บ้านจัดสรรนี่แหละเป็นหมู่บ้านจัดสรรของบริษัทใหญ่อ่ะ คือเวลาสมมติว่าเขาคือพวกหมู่บ้านจัดสรรส่วนใหญ่นะอันนี้ส่วนใหญ่นะอย่างทางฝั่งตะวันออกเนี่ยเขาจะลักษณะค่อยกว้านซื้อไปเรื่อยๆน้องนึกออกไหม
1: พอ
0: เพราะว่าทำเฟสหนึ่งเสร็จ
1: ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ขายแล้วจบหมดแล้วเขาก็เลยไปเล็งไปหาเจ้าของสุดท้ายแล้วเจ้าของเดิมๆที่เป็นคนกรุงเทพเดิมๆเมื่อสมัยเป็น10ปี100ปีที่แล้วอ่ะเชื่อไหมว่าทนไม่ไหวขายหมดน่ะเพราะว่าอะไรคือมันได้ราคาน้องรุ่ง
1: อ๋อเขาให้ราคาแบบให้ราคายากที่เราจะปฏิเสธป่ะครับ
0: ใช่ให้ปฏิเสธเอาทั้งชีวิตจะหาได้ที่ไหนเนี่ยอยู่ๆมีที่ดินอยู่สักประมาณ10ไร่อ่ะเข้ามาให้สักประมาณ30ล้านอย่างเงี้ยโอ้โหไปกอดสบายไปสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัดสบายเลย
1: อ๋อครับผม
0: ค่ะอย่างฝั่งตะวันออกเมื่อก่อนนี่จะเป็นที่นาเนี่ยเยอะมากนะแถวๆมีนบุรีใกล้ๆบ้านเนี่ยนะคะที่นาน่าจะเหลืออยู่แค่แปลง2แปลงแล้วนะคะตอนนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรหมดแล้วแล้วก็เจ้าของเดิมก็ล่นไปเรื่อยนะคะก็อาจจะไปอยู่แปดริ้วไปอยู่นู่นแหละปาจีนสักแก้วไปทางฝั่งนู้นหรือบางคนก็ไปอยู่นครนายกก็มีก็กำเงินสดไปแล้วอ่ะนี่แหละก็เจ้าของพวกพัฒนาสังหาริมทรัพย์เขาก็จะทำอย่างเงี้ยเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามที่ชื่อหมู่บ้านเดียวกันอ่ะหลายเฟสอยู
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ยอดนะฮะพูดถึงวงการกู้ภัยที่ว่าเราจะใช้คำว่ากู้ภัยมาเฟียได้ไหมไม่รู้นะจริงๆเขาขอโทษขอโพยไปแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีการมาเมื่อวานมันมีการมาตอกย้ำเพราะว่าพี่เปิ้ลนาคอนนะพี่พี่เปิ้ลนาคอนบอกว่าแกก็โดนเหมือนกันนะฉะเชิงเทราเนี่ยกู้ภัยชุดเนี้ยชุดที่มีเรื่องมีปัญหากับทีมของมูลนิธิของคุณบุ๋มบรรณดานะครับพี่เปิ้ลนาคอนบอกว่าก่อนหน้าที่พี่บุ๋มจะเข้าไปสัก 2-3 วันนะโดนมาแล้ว แกขอไม่ขยายความไม่เล่าต่อละเพราะว่าแกบอกว่าถือว่าอยากให้เป้าหมายของข่าวเนี่ยมันไปในทิศทางของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากกว่าเพราะตอนนี
0: ้
1: ฉะเชิงเทราเอ่ยปราจีนเอ่ยก็หนักนะครับแต่แกบอกว่าที่พี่บุ๋มโดนเนี่ยทางแกก็โดนมาก่อนกลุ่มนี้แหละแกบอกกลุ่มนี้เลยนะครับเจ้าถิ่นเนี่ยเจอเจ้าถิ่นย่อยนะ
0: กลุ่มเดียวกันเป๊ะเลยเหรอ
1: กลุ่มเดียวกันเลยพี่แกบอกกลุ่มเดียวกันเลยแต่ว่าแกก็บอกว่าแต่แกไม่ได้มาโฟกัสเรื่องนี้เพราะว่าเน้นไปที่การช่วยเหลือคนแต่ว่าตอนเข้าไปวันแรกๆอ่ะก็โดนเหมือนกัน
0: โอ้
1: แสดงว่าเขาก็อาจจะไม่อยากให้ใครมาเข้าพื้นที่เท่าไหร่อ่ะเนาะถ้าพูดกันตรงๆถ้ามองภาพกันแบบว่าถ้าเราเป็นกู้ภัยที่ไม่ได้เป็นดาราเข้าไปเนี่ยสงสัยโดนเพื่อนส่งมาแล้วล่ะเขาอาจจะเป็นแบบกลุ่มที่เคยช่วยเหลือคนในจังหวัดเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพี
0: ่
1: เขาอาจจะไม่ได้อยากให้ใครเข้าไปช่วยมั้งเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยขนาดมูลนิธิใหญ่ๆเข้าไปเนี่ยยังเจอฤทธิ์เดชเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่คนบันเทิงเขาก็เล่าสู่กันฟังนะว่าแต่พี่เปิ้ลบอกว่าไม่แกคงไม่ต้องไปย้อนอะไรแล้วล่ะเพราะว่าเจอแม่บุ๋มจัดหนักไปแล้วนะจนต้องขอโทษ
0: กันเรียบร้อย
1: ใช่นะครับ
0: ค่ะ
1: เราก็อยากจะให้แบบว่าเอ้ยจริงๆคนเข้าไปช่วยเยอะๆเนี่ยมันน่าจะยิ่งดีนะพี่นะคือถ้าไปถามชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเขาก็คงจะชอบให้แบบว่ามาเลยเป็นสิบมูลนิธิก็มาเลยเอามาให้ฉันบ้านละถุงแล้วกันถุงยังชีพนะหมายถึงถุงยังชีพอ่ะก็ถ้ามีเยอะๆเนี่ยมันก็น่าจะช่วยกันกระจายกันไปในหลายๆพื้นที่นะก็น่าจะดีกว่านะครับในมุมของคนที่ประสบภัยอยู่นะมันก็อุ่นใจนะเห็น มีเรือวิ่งเข้าวิ่งออกทั้งวันอย่างเงี้ยเออมันก็แหมมีอะไรก็ออกไปโบกออกไปกวักมือเรียกให้ช่วยอย่างเงี้ยได้ใช่ไหม
0: จริงจริงใครเข้าถึงพื้นที่ก่อนก็น่าจะได้ไหมต้องว่าไหมแต่ว่าถ้าใครไปถึงพื้นที่ก่อนก็ช่วยกันไปก่อนมันก็ไม่ได้มีเสียหายอะไรเลยคนได้รับประโยชน์ก็คือชาวบ้านนั่นแหละเหมือนกันเลย
1: แล้วเดี๋ยวพวกนี้เขาก็กลับเขาไม่ได้อยู่ไปถึง5ปี10ปีหรอครับ
0: เออ
1: เดี๋ยวเขาหมดภัยพิบัติแล้วเขาก็กลับ
0: อืมเนาะ
1: นั่นแหละนั่นแหละนะครับ
0: อืม
1: ผมก็ได้เห็นอะไรอย่างนี้เนาะเออในวงการเมื่อก่อนเราเห็นแต่แบบว่าแย่งผู้ป่วยกันนะพี่เนาะมีข่าวแบบไปรับส่งผู้ป่วยแย่งผู้ป่วยกันเอออันนี้แย่งช่วยเหลือน้ำท่วมก็มีนะก็มีเหมือนกันมีให้เห็นแล้วเหมือนกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เอาไว้ว่ายิ่งเยอะยิ่งดีนะมีมูลนิธิเข้าไปช่วยเนี่ยยิ่งเยอะชาวบ้านประโยชน์ตกอยู่กับชาวบ้านยิ่งดีกว่าครับเน
0: าะมีคนบันเทิงที่เจอกันนะคะส่วนคนอื่นๆตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวเลยนะอ๋อมีอยู่อันนึงแหละก็ที่เรื่องของพี่นายกพูดเกี่ยวกับหมากับแมวก็เงียบๆไปแล้วเนาะตอนนี้นะคะทัวลงวันนี้เมื่อวานนี้นายกก็ทัวลงเรื่องของเกี่ยวกับการตำหนิในอำเภอบ้านสร้างเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้แหละก็เป็นประเด็นอยู่วันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะถูกย้ายมาช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองเรียบร้อยแล้วนะคะนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณเศรษฐวุฒินะ
1: คะเห็นชาวบ้านเขานัดกันว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะพายเรือออกมาประท้วงกันเลยเหรอโอ้โหดูดิครับ
0: ค่ะ
1: แล้ว
0: ไม่ได้ย้ายเลยนะคือย้ายออกมาแค่เดือนเดียวนะมีผลตั้งแต่7ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนแล้วยังไงต
1: ่อ
0: เขาบอกว่าไอ้ย้ายนายอำเภอบ้านสร้างมาปฏิบัติหน้าที่วิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำ7ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนแค่นี้เองแล้วหลังจากนั้
1: น
0: ให้กลับไปที่อำเภอเหรอ
1: นั่นเลยฮะในทางการปกครองในทางการข่าวเนี่ยโอ้โหมันเสียชื่อไปแล้วนะพี
0: ่ใช
1: ่แล้วโดนท่านนายกตำหนิกลางวงที่ประชุมแบบนั้นเนี่ย
0: โอ้โห
1: ข่าวนำเสนอไปทั่วประเทศแล้วอะฮะ
0: ใช่ค่ะนั่นแหละบอกว่าหน้าอับอายหน้าอับอายไม่กระตือรือร้นไม่ทุ่มเทการทำงานไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับเดี๋ยววันนี้ท่านนายกคงต้องตอบเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของมันมีประเด็นเรื่องของที่ว่านายอำเภอคนนี้เป็นคนที่เหมือนกับขัดขวางไม่ให้กลุ่มทุนจีนเข้ามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดในพื้นที่อำเภอเขาด้วยอ่ะ
0: จริงคือเราตามในคลิปอยู่นะทั้ง TikTok แล้วก็ใน Facebook ของนายอำเภอคนนี้นะก็เป็นคนบ้านเดียวกันนี่แหละแกเป็นคนอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะแกก็ไปอยู่ที่นั่นหลายปีใช่ค่ะเวลาจะเจอใครก็ตามที่เป็นคนภาคใต้เนี่ยนายอำเภอก็จะพูดใต้ตลอดเวลาแกประชุมผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่กำนันเนี่ยแกจะพูดถึงเรื่องนี้ตลอดนะว่าให้ช่วยกันเฝ้าระวังในพื้นที่บ้านสร้างนะอำเภอบ้านสร้างอย่าให้ใครมาทิ้งขยะพิษแกจะเหมือนแกจะรณรงค์เรื่องนี้โดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยน้องดง
1: ครับผม
0: แสดงว่ามันต้องมีสิมันต้องมีใครก็ไม่รู้ว่าเอาขยะพิษเข้าพื้นที่ไหม
1: ก็มันเป็นประเด็นหนึ่งในคือตั้งข้อสังเกตได้นะพี่ว่าสาเหตุแกถูกย้ายเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องนี้หรือไม่ก็ทางฝ่ายปกครองก็ต้องตอบมาว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นเองเพราะว่าม ันเป็นการพูดถึงของชาวบ้านตอนนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานฟังเสียงชาวบ้านที่นักข่าวไปพูดคุยด้วยเป็นชาวอำเภอบ้านสร้างนี่แหละนะแกก็ตำหนิไปยังถึงขนาดว่าอ้าวแล้วผู้อย่างผู้ว่าเนี่ยเห็นเลยเนี่ยปล่อยให้มีกากอุตสาหกรรมเนี่ยนะที่เป็นคราบน้ำมันเนี่ยหลุดลอยออกมาจากบ่อกบจากโรงงานเนี่ย ในช่วงน้ำท่วมแบบเนี้ยอ้าวอย่างงี้ทำไมผู้ว่าท่านไม่รับผิดชอบตอนนี้มันลามไปถึงประเด็นนี้แล้วไงพี่ความรู้สึกของผู้คนในพื้นที่อ่ะเขามองว่านี่มันเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่ก็เดี๋ยวรอฟังคำตอบเนาะจากทางทั้งอธิบดีกรมการปกครองทั้งตัวท่านนายกเองก็วันนี้ก็คนต้องถูกถามเรื่องนี้เหมือนกันแต่ถ้าไปฟังท่านผู้ว่าเมื่อวานผู้ว่าบอกว่าให้ลองไปถามคนที่ทำงานด้วยกันดูว่านายอำเภอคนนี้เนี่ยทำงานด้วยแบบยากลำบากอ่ะทำงานด้วยลำบากเราก็ฟังหลายๆด้านดูนะฮะก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะสำหรับการย้ายนายอำเภอ
0: ใช่ค่ะวันนี้เดี๋ยวนักข่าวคงต้องถามว่ามันเรื่องไหนกันแน่แต่ว่าบางกระแสเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเมื่อวันที่30กันยายนน่ะผู้ว่าที่เสนออธิบดีกรมการปกครองย้ายนายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เนี่ยโกรธที่วันฉลองไม่ใช่ฉลองวันเลี้ยงเกษียณวันที่30นายอำเภอคนนี้ไม่ไปคนเดียวไม่ไปร่วมไม่ไปร่วมในวันนั้น
1: มันก็มีเหตุผลหลายๆอย่างนะครับ
0: ใช
1: ่ต้องตอบให้ชัดว่าที่ย้ายนั่นในเพราะอะไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนขอกีฬาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับพอดีเห็นข่าวนี้แล้วก็ต้องชื่นชมพูดถึงหน่อยเพราะช่วงนี้ปิงปองเราเนี่ยกลับมารู้สึกจะสร้างชื่อนะพี่ศรีนะในวงการปิงปองหรือว่าเทเบิลเทนนิสไทยเนี่ยนะฮะหลังจากที่ฝ่ายชายอ่ะเพราะนั้นนะครับเอาชนะอดีตมือหนึ่งโลกได้นะล่าสุดนะครับเป็นรายการ China Smash นะครับ2026ฝ่ายหญิงครับน้องทิพย์อรวรรณภารนังนี่นะชื่อเต็มของเธอนะโอ้น้องนี่ไม่ธรรมดานะครับโค่นมือหนึ่งของโลกอ่ะนักปิงปองจีนน่ะตกรอบคาบ้านเลยนะนี่เป็นแข่งที่จีนด้วยนะฮะรอบ32คนคือจีนเจอไทยเนี่ยเขาก็คงคิดว่าสบายผ่านสบายที่ไหนได้นะครับปรากฏว่าโอ้โหช่วงนี้นักปิงปองของเราฮอตเหลือเกินนะฮะนี่ต้องทิพย์เอาชนะนะครับเอาชนะซุนอิงซานะครับนักตบสาวจีนไปได้3-1เกมฮะเข้ารอบ16คนสุดท้ายต่อไปส่วนมือหนึ่งโลกตกรอบโอ้โหปิงปองเราเคยเห็นนะคนจีนเนี่ยเขาฝึกตั้งแต่เด็กแบบ
0: เป็นเด็กอะ
1: 3-4 ขวบคือตัวเตี้ยกว่าบางทีตัวแทบจะเท่าโต๊ะอะพี่ก็ต้องมาตับตีแล้วอะ
0: จะจับใต้โต๊ะ
1: เออฝึกอย่างนั้นเลยคนจีนถ้าคุณจะเป็นนักปิงปองเนี่ยคุณต้องฝึกตั้งแต่แบบฝึกแต่เด็กๆนะนั่นนี่ฮะวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะเราชนะจีนได้บ่อยขึ้นแล้วนะไทยเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ
0: เป็นยอดแล้ว
1: ธรรมดาเหมือนกันครับผม
0: ผมก็ไม่มีอะไรเน
1: า
0: ะ
1: จบสาขอบส่วน
0: ถ้าบันเทิงและกีฬาเมาข่าว
1: เล่าบันเทิง
0: มีเรื่องอะไรที่เพิ่มเติมไหม เรื่องฝ่ายค้านจะนำทีมพรรคร่วมยื่นซักฟอกรัฐบาลแล้วนะคะคราวนี
1: ้
0: จะรัฐมนตรีจะเจอเป็นรายบุคคลเลยค่ะน้องดง
1: อ
0: าจจะไม่ใช่ทุกคนใช่
1: เป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายค้านเราเหมาะสม
0: วันนี้แหละเดี๋ยวฝ่ายค้านจะแถลงยื่นยติเขาเปิดอภิปรายแล้วนะคะไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญแล้วนะคะบ่าย2ค่ะแล้วก็จะไปยื่นวันพรุ่งนี้แต่ก็อาจจะเปลี่ยนแผนมายื่นวันนี้แหละเนื่องจากว่าคุณณัฐพงษ์หรือคุณเท้งเนี่ยหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านนั้นติดภารกิจส่วนตัวก็เลยจะยื่นวันนี้ซะเลยนะคะเห็นบอกว่าจะยื่นเป็นรายบุคคลแต่ยังไม่บอกว่าใครบ้างเดี๋ยววันนี้รู้กัน
1: อ๋ออ๋ออ๋อค ครับผมกระทรวงไหนโดนบ้างจะพูดถึงเสียงรัฐบาลเขาก็โอ้โหมันขาดเหลือเกินนะเพราะว่าก็จะมีพรรคกล้าทำเนี่ยเขาจะงดออกเสียงตลอด
0: ก็
1: เป็นฝ่ายค้านที่งดออกเสียงตลอด
0: คือถ้าคาดเดาก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าดูเหมือนก็มีความสัมพันธ์อันดีกันอยู่ไง
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือปลายทางอ่ะมันก็ไม่เกิดอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าเราก็ได้ฟังข้อมูลที่มันนะเราก็หวังว่ามันจะมีข้อมูลอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงและเกิดประโยชน
0: ์
1: นะครับ
0: ถูกต้องคือการโหวตอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปตรงนั้นว่าจะต้องหูพลิกขั้วอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเนาะเสียงเขาแข็งอยู่แต่ว่านั่นแหละระหว่างการอภิปรายเราจะได้เห็นข้อมูลอะไรที่แบบฝ่ายค้านเขานำมาเสนอให้กับผู้ชมประชาชนได้เห็นเนาะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ตรงนั้นมากกว่าค่ะแล้วก็เรื่องอะไรอีกที่ต้องตามเรื่องไทย PBS สักหน่อยหนึ่งไหมเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยเขาก็มีการแฉข้อมูลอะไรกันมาเยอะแยะมากมายนะคะณขณะนี
1: ้
0: คือตอนนี้จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าสภาผู้ชมของช่องไทย PBS นะคะเขาไปร้องต่อกรรมาธิการทั้งสสและสวนะคะว่าไม่ให้ทางรัฐบาลมาคุมสื่อรัฐบาลก็ระบุไปเลยก็คือพรรคภูมิใจไทยนะคะเสนอกฎหมายคุมสื่อนะคะอ้างระเบียบวินัยการเงินการคลังเพราะฉะนั้น อยากจะให้ทางกรรมาธิการพัฒนาการเมืองของทั้งสวและก็สสมาดูแลตรงนี้หน่อยนะคะว่าจะเอาอย่างนั้นเพราะว่าเขาจะปกป้องหลักการสื่อสารสาธารณะต้องยึดมั่นการเสรีภาพปราศจากการครอบงำจึงออกแบบรายได้ขององค์กรมาจากการสนับสนุนจากภาษีบาปเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากกลไกอื่นๆนะคะซึ่งชัดเจนว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยไทย PBS นั้นไม่ได้มีโฆษณาก็คือได้เงินจากภาษีบาปมาที่เราเรียกนี้นะคะนั่นแหละก็เลยครับมีคำถามว่าจำเป็นยังไงต้องลดภาระผู้ผลิตเหล้าและบุหรี่เหล่านั้นและกลับมาใช้งบประจำที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีหลายมุมเนาะสำหรับในเรื่องนี้นะคะมีหลายมุมว่าสรุปแล้วเนี่ยมีคนเห็นด้วยว่ายุบไหมอีกมุมนึงเขาบอกว่าก็ดีอยู่แล้วนะก็เป็นอิสระในการนำเสนออะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็เดี๋ยวลองติดตาม
1: ครับ
0: เรา
1: ฟัง
0: เพลงสดกันเนาะ
1: ก็เพลงนะพี่นะครับผม
0: ค่ะได้ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
4: ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
6: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S
5: วิ่ง

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ท้ายนะคะน้องๆหนึ่งนาทีค่ะเชิญค่ะ
3: ครับจากแก๊งยาเสพติดมันก็ปรับตัวนะครับพี่มันเห็นคนไทยชอบทุเรียนนะออกรถใหม่มาฮะเป็นไอซ์รถทุเรียนเออล่าสุดนะฮะตำรวจตชด.นะครับที่237ที่นครพนมนะครับไปสกัดจับไว้ได้250กิโลกรัมซุกซ่อนมาในรูปแบบชาจีนนะฮะเป็นไอซ์รถทุเรียนเออนะครับคือตำรวจเนี่ยเขาสืบทราบมาว่าจะมีการลักลอบขนไอซ์ข้ามมาจากฝั่งลาวเขาก็เอากำลังไปซุ่มอยู่นะครับตามแนวชายแดนแล้วก็ใช้โดรนใช้โดรนบินสำรวจจนกระทั่งเจอกลุ่มคือขายยาเสพติดมดงานพวกนี้นะฮะเริ่มลำเลียงยาเสพติดเข้ามาเข้าทางเลยครับโดนจับได้ปุ๊บชี้พิกัดนะครับเจ้าหน้าที่บุกไปจับได้2หนีได้4แม่เสียดายนะครับแต่ก็ยึดของกลางได้ทั้งหมดนะครับไอซ์250กิโลในมูลค่า200ล้านนะพี่สีโอ้โหนะฮะเออก็พบว่ามีการดัดแปลงนะทำไอซ์เนี่ยเป็นรสชาติทุเรียนด้วยนะแม่นะครับพัฒนาเปลี่ยนแพ็กเกจ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: ค่ะแล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะวันนี้หัวข้อเป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์เจตคะ
1: โอกาสอุตสาหกรรมเกษตรอาหารกับการพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมานะครับน่าจะไปดูอะไรมาสักอย่างนึงก็เลยเล่าให้เราฟังกันเดี๋ยวต้องมาฟังกันเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะทั่วประเทศไทยเลยนะครับพี่น้องที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมนะฮะตอนนี้ก็มีหลายท่านส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันนะฮะอย่างคุณอุไรบอกว่าทุ่งสงกำลังฝนโปรยนะครับคุณอัมไพรนะบอกว่าที่สุโขทัย25องศานะฮะไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ที่น้ำยังไม่ลดเลยนะหนึ่งในนั้นคือผมนะบ้านรังสิตน้ำยังไม่ลดเลยนะครับก็ลดแล้วแต่มันยังไม่แห้งนะฮะก็อยู่กันมานานเหลือเกินนะครับก็ส่งกำลังใจไปด้วยนะครับกับทั้งของพี่น้องที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้และท่านหลายๆท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะเป็นกำลังใจด้วยเช่นเดียวกันนะหลายๆท่านนี่ก็เข้าไปช่วยเหลือทั้งในเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าไปในนามของแบบอาสาสมัครนะก็เป็นกำลังใจทุกท่านเลยครับ
2: ใช่แล้วค่ะและช่วงนี้ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของฝนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวสารค่ะอาจารย์เราชวนผู้ฟังไปเที่ยวกันดีกว
1: ่าค่ะเป็นทริปน่าจะเป็นทริปส่งท้ายปีอีกทริปนึงนะครับเป็นเสริมสิริมงคลส่งท้ายปีมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกลนะครับปาฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570นะครับก็จะมีอาจารย์คทาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาบินตรงไปที่เชียงใหม่เลยนะครับไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิง